0: จิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวานนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วยการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงศิลปวัฒนธรรมอาทิการแสดงโขนหุ่นกระบอกไทยโนรามีการเสวนาทางวิชาการหัวข้อประวัติของวัดราชาธิวาสและความสำคัญของวัดราชาธิวาสและเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมชมพิพิธภัณฑ์มหาราชานุสรณ์รัชกาลที่4วันละ5รอบเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาจนถึงเวลา19นาฬิกาพร้อมเชิญชวนผู้สนใจชมการสาธิตภูมิปัญญาไทยหลากหลายสาขาโดยกิจกรรมจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่3มิถุนายนนี้
0: สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice ระหว่างวันที่1มิถุนายนถึง5มิถุนายน2569และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญด้วยบทว่าพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลจนถึงวันที่5มิถุนายน2569เวลา8นาฬิกาสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสระบบการชำระเงินในพื้นที่จริงเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง
2: วันนี้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสตลาดสดธนบุรีวันแรกของการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เพื่อประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระบบการชำระเงินและการให้บริการในพื้นที่จริงโอกาสนี้ได้พบปะประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการรวมทั้งติดตามการทำงานของระบบและกระบวนการให้บริการเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงซึ่งพบว่าภาพรวมการซื้อขายใช้สิทธิ์ผ่านโครงการกันอย่างคึกคักตามเป้าหมายที่รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มกำลัง

0: เราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชนชาวบ้านที่สำคัญก็ได้สอบถามชาวบ้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าระบบง่ายไหม
1: ด้านนางกัญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าได้มาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยสิ่งของที่จำเป็นและพบว่าระบบการใช้งานราบรื่นดี
2: ดีค่ะวันนี้ดีมันคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซึ่งประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่าต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
1: ขณะที่ประชาชนอีกส่วนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้และอยากให้มีโครงการลักษณะนี้บ่อยๆเพราะช่วยเหลือประชาชนได้จริง
3: ดีดีมากดีจะบอกว่าดีขอบคุณรัฐบาลมากคือได้ของเยอะแบบเราไม่มีรายได้ใช่ไหมดีใจมากขอบรัฐบาลมากขอบคุณมากขอบคุณมากเลย
4: อยากให้มีบ่อยๆค่ะเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีเนาะถ้ารัฐช่วยมาคนก็อาจจะแบบว่าสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นนะคะ
1: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าอยากขอความร่วมมือให้เกิดการซื้อขายสินค้าและใช้บริการอย่างถูกต้องและเกิดขึ้นจริงโดยย้ำเตือนถึงกลุ่มผู้ที่คิดจะกระทำการทุจริตในรูปแบบต่างๆและอย่าหลงเชื่อหรือเข้าร่วมการกระทำที่ผิดเงื่อนไขอย่างเด็ดขาดเพราะหากตรวจพบความผิดปกติทางภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและถึงที่สุด
5: ฝากพี่น้องประชาชนและร้านค้านะครับว่ากรณีที่ทำมาครั้งนี้นะครับเป็นเงินที่เอามาช่วยเหลือความเดือดร้อนของพวกเราทุกคนนะครับก็อยากจะให้เน้นว่าก่อให้มีการซื้อขายจริงใช้บริการกันจริงนะครับถ้ากรณีที่เป็นเรื่องของทุจริตมีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกันอย่างถึงที่สุดนะครับที่ผ่านมาก็มีมาแล้วนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปร่วมนะครับขอให้เป็นเรื่องที่เอาไว้ใช้จ่ายช่วยเหลือความลำบากของพวกเราทุกคนครับ
1: สำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและยังสับสนกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มแต่อย่างใดปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาปีนี้ประสบผลสำเร็จมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากขณะที่ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุมีเงินสะพัดในวันวิสาขบูชาประมาณ 4,500 ล้านบาท
7: นางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาภายใต้แนวคิดจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายพุทธบูชาวันวิสาขบูชาโลกประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งมีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากซึ่งส่วนกลางมีการจัดกิจกรรมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามจนถึงวันนี้มีประชาชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายไม้ค้ำและผ้าห่มต้นพระศรีมหาโพธิ์เวียนเทียนและร่วมกิจกรรมจุดประทีปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างต่อเนื่องขณะที่ส่วนภูมิภาคซึ่งร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมในวัดสำคัญและศาสนสถานทั่วประเทศโดยเฉพาะวัดใน9จังหวัดต้นแบบได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชแพร่พะเยาเพชรบูรณ์สกลนครสงขลาสุโขทัยอุทัยธานีและอุตรดิตถ์ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจุดแสงประทีปและสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งการจัดงานยังส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมจากการเปิดพื้นที่ให้ชุมชนผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายวัฒนธรรมได้นำผลิตภัณฑ์และอาหารพื้นเมืองมาจำหน่ายสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่และช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมทั่วประเทศโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่าเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้มีเงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจประมาณ 4,000 ถึง 4,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนกว่าระดับ5เนื่องจากเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและมีวันหยุดต่อเนื่องที่ประชาชนนิยมเดินทางเข้าวัดทำบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมกับครอบครัวตลอดจนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสอีกทั้งยังพบว่ามีเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่และชาวต่างชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นมาริชัยโยรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: วันนี้รัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนการบริจาคเพื่อการแพทย์สาธารณสุขและการศึกษาผ่าน

0: ระบบ e-donation โดยเพิ่มอีก9มูลนิธิที่ประชาชนและภาคเอกชนสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้2เท่าครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือผู้พิการผู้ป่วยฉุกเฉินการฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์การศึกษาเช่นมูลนิธิขาเทียมมูลนิธิสายใจไทยมูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมูลนิธิเพื่อคนตาบอดรวมถึงมูลนิธิด้านวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลต่างๆรัฐบาลมองว่ามาตรการนี้จะช่วยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนระบบสุขภาพและการศึกษาไทยอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมช่วยให้ผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเข้าถึงบริการและโอกาสที่ดีมากขึ้นผ่านระบบที่โปร่งใสและตรวจสอบได้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณส

0: 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสนทนาทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลรวมทั้งยังมีการติดต่อกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยอิสราเอลจะไม่ส่งทหารเข้าไปยังกรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะยุติการโจมตีอิสราเอลทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานว่าทางการอิหร่านเตรียมระงับการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐเป็นการชั่วคราวหลังอิสราเอลยังคงปฏิบัติการโจมตีหลายพื้นที่ในเลบานอนซึ่งถือเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำหรับการหยุดยิงพร้อมเรียกร้องให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการทางทหารในฉนวนกาซาและเลบานอนโดยทันทีรวมถึงถอนกำลังทหารออกจากพื้นที่ยึดครองในเลบานอนซึ่งทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่จะให้อิหร่านกลับสู่การเจรจาอีกครั้ง
3: สำนักข่าว AFP รายงานว่าบังกลาเทศปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงครั้งที่2ในรอบ6สัปดาห์โดยราคาน้ำมันก๊าซปรับขึ้นเป็น135ตากาจากเดิม130ตากาขณะที่ราคาน้ำมันเบนซินปรับขึ้นเป็น140ตากาจากเดิมที่135ตากาส่วนราคาน้ำมันดีเซลยังคงราคาเดิมที่115ตากาอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มแรงกดดันต่อต้นทุนสินค้าภายในประเทศท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ที่ระดับร้อยละ 9.04 นอกจากนี้บังคลาเทศยังพิจารณาที่จะปรับขึ้นค่าไฟฟ้าอีกครั้งทั้งนี้บังคลาเทศต้องนำเข้าเชื้อเพลิงประมาณร้อยละ95จากความต้องการทั้งหมดโดยส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาน
2: ายแพทย์ทีโดรสอัสฮาดอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีเฟลิกชิเซเคดีผู้นำดีอาร์คองโกในกรุงกินชาซาเมืองหลวงของดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้โดยนายแพทย์ทีโดรสกล่าวว่ามองเห็นถึงสัญญาณเชิงบวกบางประการตลอดจนขีดความสามารถด้านการตรวจและการรักษารวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาพร้อมย้ำว่าโรคเชื้อไวรัสอีโบลาสามารถยับยั้งได้โดยชุมชนและผู้นำรัฐบาลที่เข้มแข็งซึ่งจำเป็นต้องเสริมสร้างศักยภาพของระบบสาธารณสุขในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้คณะกรรมการกู้ภัยระหว่างประเทศเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกและยูกันดาอาจมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าคาดการไว้เนื่องจากมีการแพร่กระจายมานานถึง3เดือนก่อนที่จะมีการตรวจพบผู้ป่วยรายแรกอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผชิญความยากลำบากในการระบุตัวและแยกกักโรคเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อรายใหม
3: ่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันกรีธาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียน U20 Athletic Championship 2026ที่สนามกีฬาเยาวชนไคตักเขตบริหารพิเศษฮ่องกงในรายการวิ่งผลัด 4x100 เมตรชายทีมนักวิ่งหนุ่มไทยประกอบด้วยไม้1ธีรพัฒน์อนันตรัตนกุลไม้2ชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ไม้ที่3พัทรกรอินแสงและไม้4อนุชาสง่าบ้านโคกวิ่งส่งต่อไม้กันได้อย่างยอดเยี่ยมเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 39.83 วินาทีคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จได้วิ่งผัด 4x100 เมตรหญิงทีมไทยประกอบด้วยสุภาวรรณคงนินนิชาพัฒน์หนูหนุดชันเทลมอริสเซตและนัทวดีวัจรุจีกฤตเข้าเส้นชัยอันดับ6ด้วยเวลา 46.21 วินาทีเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์สิงคลาสสิก2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาในประเภทหญิงเดี่ยวทัศพรนาคหล่อม่วงอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ไปครองหลังหัวชนะชนัดพรยังโหมดที่ถอนตัวจากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนื่องจากอาการป่วย นอกจากนี้ทัศพรยังจับคู่กับมุญวีธรรมชัยวัฒน์คว้าแชมป์หญิงคู่หลังเฉียงชนะธนัดพรยังโหมดและพิมาดาทองคำแบบสุดมัน2-1เซตด้านชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลวงอันดับ6ของรายการโชว์ฟอร์มเหนียวแน่นเอาชนะศิวนันท์อุ้ยธัญกุล2เซตรวดคว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 40,000 บาทส่วนแชมป์ชายคู่เป็นของภวิศสอนหลักทรัพย์และศิวนันท์อุ้ยธัญกุลที่เอาชนะกฤตินโกยกุลและจิรัตน์นวสิริสมบูรณ์2-1เซตชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 and Under สนามที่2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบแรกชายเดี่ยวลีโอโกวิชวัฒนชัยมือวางอันดับ1ของรายการคว้าชัยได้ตามคาดด้วยเอาชนะซาซินจันทระเสการันจากอินเดีย 6-3 และ 6-0 ส่งผลให้ลีโอได้เข้ารอบ16คนไปพบกับฟิลมาจากสหรัฐด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกนิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ3ของรายการเอาชนะไรฮารูฮิลจากมาเลเซียโดยไม่เสียเกม 6-0 และ 6-0 นิชวรัตน์ผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับอนิเซียหลีจากจีนศึกรถจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่6ที่สนามมอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนในเรสที่2ก้องสมเกียรติจันทราเจ้าของรถแข่งหมายเลข35จากทีมโรงงาน Honda HRC เริ่มเกมจากกริดที่18ก่อนจะบิดเข้าเส้นชัยในอันดับ15ด้วยเวลาตามหลังผู้นำลดลงเหลือ 31.608 วินาทีคว้าแต้มเพิ่มได้ทั้ง2เรสจากมอเตอร์แลนด์อารากอนรั้งอันดับ23บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพมีทั้งสิ้น4คะแนนทั้งนี้ศึก World Superbike Championship สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่12-14มิถุนายนที่มิซาโน่ World Circuit Marco Simoncelli ประเทศอิตาลีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเตรียมลงสนามในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่ประเทศอินโดนีเซียกลุ่ม B นัดแรก
3: ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาล ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42
5: 1นาทีกับกปท.การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถ EV ในช่วงที่อากาศร้อนขึ้นทุกวันมีความสำคัญที่จะช่วยชะลอความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้ด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ชาร์จให้พอดีอย่าปล่อยให้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% และรักษาระดับชาร์จแบตเตอรี่ให้อยู่ที่ 80% และพักรถให้เย็นก่อนชาร์จหลีกเลี่ยงชาร์จตอนร้อนจัดหรือให้ชาร์จช่วงเวลากลางคืนเลี่ยงความร้อนไม่จอดรถตากแดดนานๆเลือกที่ร่มช่วยถนอมแบตเตอรี่ได้มากกว่าที่คิดหากจอดทิ้งไว้กลางแดดนานๆตัวควบคุมอุณหภูมิต้องทำงานหนักวางแผนชาร์จที่ดีเพื่อแบตเตอรี่ที่สำคัญเลือกที่ชาร์จให้เหมาะสมกับการใช้งานและเพื่อคงประสิทธิภาพการดึงความร้อนออกจากแบตเตอรี่ต้องเช็คและเปลี่ยนน้ำหล่อเย็นตามรอบอยู่เสมอเพื่อให้แบตเตอรี่ของเราอยู่กับเราไปได้อีกยาวๆค่ะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าเยินยอคำว่าเยินยอประกอบด้วยคำว่าเยินกับยอคำว่าเยินแต่เดิมใช้รอเรือสะกดมีความหมายยอยกย่องเมื่อรวมคำว่าเยินกับยอเข้าด้วยกันเป็นเยินยอมีความหมายว่ายกย่องหรือยกยอดังปรากฏในเรื่องอนิรุธคำฉันว่าเปรียบรูปพระกามาเยินยอสดุดีเราสวนเสียงกันเอามโนเทพปรังรักคำว่าเยินยอบางครั้งใช้ซ้อนกับคำว่าสรรเสริญเป็นสรรเสริญเยินยอหมายถึงสรรเสริญยกย่อง
7: ORST.GO.TH
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่2พื้นที่ทิวเขาทางภาคใต้มีลักษณะเป็นหุบเขามีแม่น้ำสายสั้นๆไหลผ่านแล้วออกสู่ทะเลอ่าวไทยที่อยู่ทางตะวันออกของคาบสมุทรเช่นแม่น้ำปัตตานีแม่น้ำสายบุรีบริเวณที่ราบชายฝั่งมีความแตกต่างกันโดยทางทิศตะวันออกของคาบสมุทรเป็นแนวชายฝั่งยกตัวมีลักษณะราบเรียบต่อเนื่องกันไปบริเวณที่อยู่ถัดเข้าไปในแผ่นดินมีร่องรอยของลานตะพักทะเลระดับต่ำชายหาดเดิมที่ลุ่มหลังหาดและที่ลุ่มชื้นแฉะแผ่กระจายอยู่เป็นบริเวณกว้างเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่แหลมตะลุมพุกลงไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th

0: ำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะ
1: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการ

0: freshen up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ่ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ือไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันถึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: สามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: คณะเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังเกิดมาลุย
1: เอ๊ะรถใครอ่ะ
2: นั่นสิคะไม่เคยเห็นเลยรถตู้สีเหลืองใครนะ
1: เดี๋ยวผมออกไปดูเอง
3: ไม่ต้องหรอกครับพี่ชาติผมเองครับ
2: อุ๊ย
4: ฮะอะไรลูก
2: พวกมือล่านี่คะลุงเสียน
4: ฮะไอ้ยาซีเรียล
1: ไม่ตายครับลุงเสียนพาอนากับจอยเราไปก่อนนะทางนี้ผมจัดการเองไปจูนลุยมาเลย
3: เรามีแค่สองคนนะครับ
1: เออหน้าสองก็สองใช่ไหมไปเริ่ม
3: ครับครับครับครับไม่ครับ

0: ไอ้เสียนฟงจะหนีกูไปไหน
1: ฮะมึงไอ้
0: มึงหนีกูไม่รอดหรอวะเฮ้ยพวกเราซัดมันให้หมดใครก็ตามที่ขัดขวางเรากระทืบมันให้จมดินไปเลย
2: ครับนายไอ้พวกเราลุยเลย
3: เข้ามาเลยเพื่อน

0: ระวังนะคะทีมชาติทำยังไงดีล่ะมันไม่มีทางหนีแล้วนะคะคุณลุงเปีย
1: รู้มั้งไปขวาง
2: รู้มั้งไปขวาง
3: ลงมาเลยไอ้ชาติไม่เท่าไหร่แล้ววะกระทืบมัน
0: ตายแล้วทีมชาติล้มไปแล้วนั่นไอ้สามตัวนั่นพี่ชาติระวังนะคะพี่ชาติ
4: พี่ชาติ
0: ทำไมพวกแกให้โหดอย่างนี้ฮะ
3: พวกเราได้เวลากินข้าวเที่ยงแล้ววะ
0: แกจะทำอะไรฉัน
3: รากคอนลูกสาวของเสียนฟงไป
0: ไม่นะไม
1: ่อย่าถังเซิงลูกสาวฉันเขาไม่รู้เรื่องอย่านะแกอย่านะ
3: กูไม่ต้องการอะไรนอกจากไมโครฟิล์มอีก3วันเอาไมโครฟิล์มไปให้กูที่บ้านหลังเก่าที่มึงเคยอยู่นั่นแหละจำเอาไว้นะชีวิตลูกสาวมึงขึ้นอยู่กับไมโครฟิล์มจะทำอะไรงงๆเป็นขาด
4: อย่างนี้ต้องเจอมวยเจนด้วย
2: เฮ้ยมาไงวะไอ้ยังไงกัน
0: โทนี่ระวัง
2: นี่นะมวยจีน
3: เท่านี้ก็สิ้นเรื่องลาเอาแล้วนี่ไป
0: ไ

0: หนูเสียค่ะ
1: อย่าร้องไห้เลยหนูน้ำตามันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกทุกอย่างมันจะต้องอยู่ที่กำลังใจเชื่อลุงเถอะ
0: มันจะทำอะไรแอนนาหรือเปล่าคะ
1: ไม่มันไม่ทำอะไรแน่ๆ
0: แต่พวกมันมีแต่ผู้ชายนะคะ
1: อย่าเป็นห่วงไปเลยนะแอนนาเอาตัวรอดไล่แน่นะ
0: แล้วถ้า
1: คิดในลานดีหน่อยสิหนูจอยเราคิดมากแล้วมั้งลุงคิดว่าอย่างงั้นนะ
0: ก็
1: อย่างนี้นะไปรู้คงฉักอาจุงแล้วก็โทนี่กองนะเรื่องอื่นอย่าเพิ่งไปคิดมั้งเลย
0: โอ้ยเป็นยังไงบ้างคะคุณจูนโทนี
2: ่
1: ขอโทษพวกมั่งไปกลางหมกแล้วพวกเราเป็นยังไงบ้างหา
2: เหรอมันไปแล้วเหรอ
1: ใช่ไปแล้ว
2: แล้วคุณแอนนาคุณแอนนาเหร
0: อมันจับตัวไปด้วยค่ะ
3: ตายล่ะทำไมมันถึงได้ทำอย่างนี้อ่ะ
0: มันต้องการสิ่งแลกเปลี่ยน
2: ไมโครฟิล์มเหรอ
1: สี

0: ดีสิใช่มั่งต้องการเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นจงปางนี้เรายังไม่รู้เลยว่าไมโครฟิล์มมั่งอยู่ที่ไหนแต่มั่งให้เวลาเราสามวัน
1: บัดซบที่สุด
0: เราจะต้องยอมมั่งซะแล้ว
2: ไม่นะครับเราจะยอมมันไม่ได
0: ้อ้าวทำไร
2: ในเมื่อมันร้ายมาเราก็จะต้องร้ายตอบ
3: แต่คนของเราอยู่ที่มันนะโทนี
4: ่ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เราสู้มันไม่ได้เลยกำลังของพวกมันแต่ละคนเนี่ยเป็นเราสู้ไม่ได้สักอย่าง
0: ของเรานะมันมีวังชนะและมันก็มีวังแพ้นะครับคุงชาติผมไม่ห่วงนางหนูหรอกแต่ว่าห่วงพวกคุงมากกว่าที่จะต้องมาเจ็บตัว
4: พ่ออย่าพูดอย่างนี้สิครับลูกเราเต็มใจที่จะช่วยเหลือลุงจนสุดความสามารถกันแล้วทีเดียวเอาจริงก็แล้วกันนะรอคุณทงก่อน
3: ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะคะ
1: คงจะได้เรื่องหรอกมากับเจ้าทีบีเอ้ยเจ้าบีคงไม่มีปัญหาอะไร
0: นางวังนะเราก็ยิงทุกมังบีเข้ามาเรื่อย
4: ๆแต่ไอ้ถันซึงเนี่ยมันหมาหมูชัดๆนะ
3: สัญญาณเจ้าพ่อทำไมจะต้องรุมด้วย
2: แบบนี้เขาไม่เรียกว่ารุมแล้วฮะแต่เรียกว่าหลีกเลี่ยงการเผชิญกับการเสียเวลามากๆยังไงล่ะทำงานรวดเร็วมันจะต้องใช้คนเยอะๆก็แค่นั้นเอง
3: แล้วไม่มีทิฏฐิแล้วจริงๆ
4: ผมจะต้องชิงตัวของคุณแอนนามาให้เร็วที่สุดครับผมให้สัญญา
0: ขอบคุณมากครับคุณชาติแม่ขอบคุณจริงๆคำเสียคำเสียผมจะไม่ลืมพระคุณของคุณตับจงวังตายเลยทีเดียว
5: ท่านกำลังฟังเกิดมาลุยจากคณะแก่ทิพย์
6: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
7: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: ไอ้เนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: พี่ธงคงจะกลับมาแล้วล่ะค่ะไม่รู้ได้ผลยังไงบ้าง
1: ยังไงยังไงก็คงจะไม่คว้าน้ำเหลวมาอีกหรอกนะ
0: คงไม่ละมั้งคะหน้าตาแจ่มใสมาทีเดียวคุณบีก็มาด้วยได้เรื่องมาว่ายังไงคะพี่ธง
2: มีปัญหานิดหน่อยฮะ
0: ปัญหาอะไรคะ
2: ก็มันโกงราคาน
1: ึกอยู่แล้วว่ามันจะต้องลงเอยในรูปแบบนี
3: ้ตรีต้องไม่ยอมมันนะฮะ
2: ยอมได้ยังไงพรุ่งนี้เราจะเงินไปให้มันอีก
1: เท่าไรครับ
3: 10,000
0: ตายละ
3: ไม่ตายหรอกเราจะได้เสียเงินให้กับมันแม้แต่บาทเดียว
1: แล้วจะทำยังไง
3: เพราะพี่แฟร์ตายอยู่ในหัวแล้วฮะไอ้พวกที่มันงกดีนะที่ต้องปราบให้เรียบเลยปฏิเสธสาแก่ใจตอนนี้ผมให้เจ้าวายเนี่ยไปดูลาดเราไว้ก่อนแล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องนี้แอนนาไปไหนซะล่ะฮะ
2: เกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอครับ
1: หนูแอนนาถูกไอ้ทั้งเสียงมังจับเอาตัวไปแล้ว
3: จริงเหรอฮะ
0: ค่ะพี่ธงมันต้องการให้เราเอาไมโครฟิล์มเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนค่ะ
3: บัดซบที่สุดเลย
0: แล้วเรื่องนาฬิกาไปถึงไหนแล้วล่ะคะ
3: มันนัดพบพรุ่งนี้

0: ป็นยังไงนะคนสวยทำไมไม่ยอมกินข้าวกินปลาซะล่ะฮะ
1: ฉันไม่หิว
0: จริงเหรอที่ว่าไม่หิวนี่มันค่ำแล้วนะฮะกินซะหน่อยสิไม่อย่างนั้นแล้วก็เธอจะไม่มีเรี่ยวแรงพอที่จะได้พบพ่อของเธอนะแม่หนู
1: มันเรื่องของฉัน
0: ก็เป็นซะอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้ตายสมใจหรอก
1: อย่าคิดนะว่าพ่อจะเอาไมโครฟิล์มมาให้แกเนี่ยไม่มีทางหรอกปล่อยฉันไปนะทำไมจะต้องมากักกันฉันเอาไว้อย่างนี้ฮะ
0: โถปัญญาอ่อนซะจริงแม่คุณรู้ก็ต้องรู้ว่าฉันไม่ต้องการจะเสียเลือดเนื้ออีกต่อไปยังไงล่ะฮะพ่อของเธอน่ะมันรวดลายนักโยกโย่ไม่มีใครเกินมันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละมันถึงจะเหมาะ
1: พวกนักเลงไม่มีน้ำยา
0: ฉันยอมรับว่าไม่มีน้ำยาแต่เราก็มีปัญญาปัญญาที่จะสูบเอาของทุกอย่างและกระตูของเธอพร้อมๆกันยังไงแล้ว
1: นี่แก
0: คนอย่างทันเซิงนะไม่ใช่คนโง่อย่างที่เธอคิดหรอกนะเพราะถ้าฉันโง่ฉันคงไม่คุมกิจการตั้งมากมายที่ฮ่องกงให้อยู่มือของฉันได้หรอกเพราะฉะนั้นห้ามตุกติกฉันสั่งให้ทำอะไรจะต้องทำและฉันสั่งให้เธอกินข้าวก็ต้องกิน
1: แต่ฉัน
0: ถ้าไม่กินนะฉันจะออกคำสั่งให้นักกล้าของฉันไปยิงหัวไอ้เสียนฟงเดี๋ยวนี้ว่ายังไงจะกินหรือไม่กิน
1: เออ
0: เร็ว
1: โถ่ทำไมมันจะต้องมาบังคับเราอย่างนี้ด้วยนะฝากเอาไว้ก่อนเธอถันเซิงแล้วแกจะรู้ว่าคนอย่างแอนนาไม่ใช่หมูที่แกคิดจะถือเอาได้ง่ายง่ายไม่มีทางหรอกแต่ว่าเวลานี้เราจะต้องยอมมันไปก่อนเราจะต้องใจเย็นๆพูดจาเพราะๆกับมันไม่อย่างนั้นมันอาจจะทำไม่ดีไม่ร้ายกับเราด้วยก็ได้ใครจะเป็นคนเข้ามาช่วยเรานะนึกไม่ออกเลยจริง
0: ๆว่าไงจะกินหรือไม่กิน
1: ก็ได
0: ้นี่มันต้องอย่างนี้ถึงจะน่ารักคนสาวๆ สวยๆเนี่ยมันจะต้องว่านอนสอนง่ายสิถึงจะเรียกว่าคนสวยที่แท้จริงไอ้ที่รั้นเอาแต่ใจตัวเองนั่นน่ะมันไม่ดีหรอกดีไม่ดีฉันอาจจะบีบคอไส้ตายก็เป็นได้จริงไหมล่ะแอนนา
1: ไม่รู
0: ้อันที่จริงเธอเองก็เป็นคนสวยนะรอให้เสร็จเรื่องก่อนเถอะฉันจะจัดคนไปสู่ขอกับพ่อของเธอเองเป็นไงดีไหม
1: ก็แล้วแต่พ่อสิมาถามฉันฉันไม่รู้หรอกเรื่องนี้จะต้องแล้วแต่พ่อ
0: ดีและฉันจะจัดการ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชธิดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

กิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบรู้เผื่อแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงษ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมาลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: the music. Chiang Mai Radio, fresh.
1: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อ่ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชติชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวก

0: พื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวม
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเรา

ค่ะกลับมาพบกันเวลาของรายการวิทยุแมส FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้กลับมาทำงานในวันราชการเป็นปกตินะคะส่วนวันพรุ่งนี้จะได้หยุดกันเป็นวันหยุดพิเศษอีกหนึ่งวันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะยังมีสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียง

0: ถือการโกหกลูกค้าเป็นเรื่องธรรมดาขอเพียงแต่ให้ขายได้ก็พอแล้วเนื่องจากการขายนั้นต้องมีความพอใจอยู่ด้วยตรงนี้เองที่ทำให้การขายต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงถ้าโกหกก็เท่ากับก่อความไม่พอใจขึ้นมาแล้วผู้ขายต้องการขายได้อีกในวันข้างหน้าผู้ขายอยากให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าอื่นๆดังนั้นความจริงจึงเป็นการเปิดประตูสู่การขายในครั้งต่อๆไปขณะที่การโกหกคือการปิดประตูการขายนั่นเอง
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะนวดเพื่อสุขภาพเชิญนะคะแวะมาที่มีโชคพลาซ่าร้านชีวดีนวดเพื่อสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนวดแบบประคบสมุนไพรเชิญค่ะแวะมาที่นี่ชีวดีนวดเพื่อสุขภาพจะนวดตัวนวดเท้าสามารถจองล่วงหน้าหรือ walk in เข้ามาได้เลยค่ะชีวดีนวดเพื่อสุขภาพอยู่ระหว่างร้าน I Love Phone และลานาวดีคลินิกภายในมีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
5: การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
6: การเวลาร้องสรรกล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
5: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
6: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
5: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
5: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
7: ฟอระบีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
5: ้ฟอระบีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
7: น้ำผึ้งดอกลำไย
5: ดอกสาบเสือ
3: ดอกเลี้ยนจี่
5: ผสมมะนาว
3: ผสมขิง
5: ผสมโพรพอลิส
3: ผสมนมผึ้ง
7: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
5: ้โพรพอลิส
3: ฮันนี่เวนิก้า
5: ฮันนี่กรีนที
7: ขนมฮันนี่สูตร
5: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
7: ในราคาที่ไม่แพง
2: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: มพันธ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม
1: ่การรู้จักที่จะเก็บเกี่ยวเอาชัยชนะเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่จะทำให้เราก้าวสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะการวิ่งไล่ตามเป้าหมายในชีวิตของเรานั้นก็เปรียบเสมือนการต่อตัวต่อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันขณะที่คุณกำลังเสาะแสวงหาเป้าหมายสูงสุดอยู่นั้นคุณจำเป็นค่ะที่จะต้องผ่านก้าวย่างเล็กๆไปทีละก้าวในขณะที่คุณใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสร้างความก้าวหน้าคุณต้องไม่ลืมที่จะมีความสุขกับสิ่งที่คุณกำลังทำเพื่อให้ได้ความก้าวหน้านั้นมาค่ะจงรู้จักเก็บเกี่ยวเอาความสุขระหว่างทางและนำความสำเร็จเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มาเติมไฟให้กับความมุมานะของคุณนะคะเพราะผู้ที่ให้ความสำคัญกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆจะมีความพึงพอใจในชีวิตมากกว่าผู้ที่ให้ความสำคัญเพียงแต่กับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากถึง 22% ค่ะ

0: ามีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นมาเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: บางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20 ปีที่ผ่านมาค่ะ
4: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่
5: อาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนไปสู่กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
4: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลและวารีคินเดอร์การ์เดนสคูล
6: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
4: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40 ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการ

และกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0 53

มีความรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะที่สะท้อนความจริงในความรู้สึกของคนไทยหลายๆคนที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชื่อเพลงว่ายิ่งนานยิ่งรักบทเพลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ3 มิถุนายน 2569คุ้นเสียงกันดีใช่ไหมคะใหม่เจริญปุระขับร้องผ่านการประพันธ์คำร้องและทำนองโดยคุณดีนิติพงศ์ห่อนาคเรียบเรียงเสียงประสานเทียนชัยเกียรติปรุงเวทบันทึกเสียงที่ห้องบันทึก

0: ณผู้ฟังคะวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจครั้งแรกของโลกที่ทางคณะแพทยศาสตร์มช.ประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกของโลกและเป็นการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับผู้บริจาคมีชีวิตรายแรกในประเทศไทยนับเป็นก้าวสำคัญของการปลูกถ่ายตับไทยเชิญติดตามค่ะ
1: รู้สึกเศร้านิดนึงค่ะไม่ได้ค่ะอยากเล่นด้วยค่ะแต่ว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าสุขภาพไม่ดีต้องใส่ออกซิเจนตากแดดนานๆแล้วก็กันเดาก็ไหลบ่อย
0: น้องกัญญาภาปัญญาน้อยย้อนวันเวลาที่โรคภัยซึ่งติดตัวมาแต่กำเนิดทำให้น้องไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปได้และนับเป็นจุดก่อเกิดก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความก้าวหน้าสู่ระดับสากลเมื่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แถลงข่าวในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญของวงการสัญญกรรมปลูกถ่ายตับไทยและระดับนานาชาติครั้งแรกของโลกหลังจากทีมสัญญาแพทย์ปลูกถ่ายตับประสบความสำเร็จในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ผ่าตัดตับกลีบซ้ายจากผู้บริจาคมีชีวิตเพื่อนำไปปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยโรคตับแข็งทั้งในผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่สำเร็จมาเป็น2รายแรกของประเทศไทยความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกของโลกในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดระบบฮิวโก้ในการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตและเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์กับการผ่าตัดที่มีความซับซ้อนสูงและต้องอาศัยความละเอียดแม่นยำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ทั้งผู้บริจาคและผู้รับการปลูกถ่ายตับ
2: น้องเองเนี่ยนะครับเป็นโรคท่อน้ำดีตีแต่กำเนิดนะครับเพราะน้องเคยได้รับการผ่าตั้งแต่ตอนเล็กๆแล้วทีนี้พอโตขึ้นมาเนี่ยตอนแรกน้องก็ดูปกติดีนะแต่ในช่วงประมาณ1ปีก่อนผ่าตัดเนี่ยน้องก็จะมีปัญหาเรื่องออกซิเจนต่ำซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยมันอธิบายได้จากโรคตับแข็งนะครับตัวออกซิเจนในปอดอ่ะมันไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ดีทำให้น้องก็เป็นโรคปอดที่มีเหตุตั้งต้นจากเรื่องตับแข็งซึ่งถ้าเราเปลี่ยนตับไปได้แล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องภาวะทางปอดตรงเนี้ยก็จะดีขึ้นแล้วก็จะหายไปในที่สุด
0: รองศาสตราจารย์นายแพทย์สันทวิทย์จันทร์รังสีอาจารย์ประจำหน่วยสัญญาศาสตร์ระบบตับทางเดินน้ำดีและตับอ่อนภาควิชาสัญญาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เล่าถึงพยาธิสภาพของผู้ป่วยวัย9ขวบที่รอรับการปลูกถ่ายตับจากแม่วัย40ปีได้กล่าวถึงการทำหัตถการครั้งนี้ว่าการผ่าตัดตับจากผู้บริจาคมีชีวิตเป็นหัตถการที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้บริจาคเพราะเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงและเข้ารับการผ่าตัดเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่นการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดจะช่วยให้สัญญาแพทย์ทำงานบริเวณขั้วตับได้ละเอียดมากขึ้นขั้วตับเป็นบริเวณที่มีโครงสร้างสำคัญจำนวนมากอยู่ใกล้กันทั้งหลอดเลือดแดงหลอดเลือดดำพอทันหลอดเลือดดำที่ออกจากตับและท่อน้ำดีการที่มีภาพ3มิติที่มี

0: ู้รับนะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาของการผ่าตัดผ่ากล้องเนี่ยเราก็ได้รับผลดีนะทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีโรบอทเนี่ยซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เราก็ทราบดีว่าตัวโรบอทเองเนี่ยนะสามารถทำให้การเลาะตัวบริเวณเส้นเลือดตัวท่อน้ำดีเนี่ยทำได้อย่างแม่นยำ
1: ซึ่งณวันที่เริ่มใช้ฮิวโกซิสเต็มในการผ่าตัดผู้บริจาครายแรกเนี่ยทางทีมเนี่ยมองว่าเรามีประสบการณ์มากพอสมควรแล้วก็มีความมั่นใจว่าฮิวโกซิสเต็มเนี่ยจะช่วยในการผ่าตัดได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะ
2: และนี่ก็คือหนึ่งในทีมศัลยแพทย์ปลูกถ่ายตับอาจารย์แพทย์หญิงอัศราเทพบัญชรชัยอาจารย์ประจำหน่วยศัลยศาสตร์ระบบทางเดินน้ำดีตับและตับอ่อนภาควิชาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กล่าวยืนยันว่าการผ่าตัดทั้งสองคู่ผู้ให้และผู้รับดำเนินไปได้ตามแผนการรักษาที่วางไว้

0: ็ถือว่าเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับเมื่อใช้หุ่นยนต์ก็จะให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นกลับไปดำรงชีวิตแล้วก็มีความปลอดภัยได้ดียิ่งขึ้นครับซึ่งท้ายที่สุดผมต้องขอบคุณทีมแพทย์นะครับท่านอาจารย์สัญญาแพทย์ทีมห้องผ่าตัดทีมที่ดูแลหลังผ่าตัดทุกท่านที่ช่วยให้การดำรงชีวิตของผู้ป่วยกลับมาเป็นปกติรวมถึงผู้บริจาค ก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างรวดเร็วแล้วเราก็มาถ่ายทอดเรื่องราวสำคัญเหล่านี้ร่วมกันหวังว่าความสำเร็จนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้เราได้ร่วมกันยกระดับระบบสุขภาพไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริงแล้วก็สู่การเป็นโรงเรียนแพทย์ในดวงใจนะครับเพื่อความยั่งยืนด้านสุขภาวะด้วยนวัตกรรม
1: อยากขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ค่ะที่แบบว่าดูแลอย่างดีแล้วก็ดูแลรายละเอียดทุกอย่างเลยแบบว่ามีอย่างกระบองได้ตลอดแล้วก็เปิ้ลห่วงใยเฮามากแม้กระทั่งแบบเห็นว่าสีหน้าเฮาแบบบอกว่าดีเปิ้ลก็มาถามว่าเฮาพูดซื้อแต่ใดอย่างเงี้ยอยากขอบคุณแบบคุณหมออาจารย์หมอทุกคนนะคะเปิ้ลดีมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะดีใจมากตรงที่แบบเห็นว่าลูกสุขภาพดีขึ้นเลย

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่ได้เปิดบ้านต้อนรับทีมคณาจารย์และพี่ๆนักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันดนตรีระดับแนวหน้าของเมืองไทยในกิจกรรมสุด Exclusive มหิดลมิวสิกโรดโชว์งานนี้พี่ๆและคณาจารย์มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงบนเส้นทางสายดนตรีพร้อมส่งต่อความรู้และคำแนะนำดีๆในการเตรียมการศึกษาต่อด้านดนตรีแบบจัดเต็มนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Music Workshop and Talksสุดพิเศษที่จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค้นหาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆให้กับน้องๆชาววารีเชียงใหม่ที่มีแพชชั่นในเสียงดนตรีซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานเสียงดนตรีเพลาะๆและไอเดียที่พลุ่งพล่านวารีเชียงใหม่ขอขอบพระคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มาร่วมจุดประกายความฝันและมอบโอกาสดีๆให้กับนักเรียนวารีเชียงใหม่วารีเชียงใหม่สนับสนุนทุกความฝันและศักยภาพรอบด้านของผู้เรียนเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางที่ตนเองรักวารีเชียงใหม่สคูลBeyond Tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
3: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม้
2: พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
3: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
3: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
3: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะมีโอกาสแวะไปที่กาดมณีตลาดนัดยามเย็นตลาดนัดริมสระน้ำพุขนาดใหญ่สุดชิลแวะมาเดินเล่นที่นี่เป็นแหล่งอาหารของกินเครื่องดื่มเพียบค่ะไม่ว่าจะเป็นของทานเล่นหรือจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่สำคัญมีที่นั่งสุดชิลริมสระน้ำพุขนาดใหญ่รองรับให้คุณที่ซื้อหาอาหารมานั่งทานเล่นที่นี่ด้วยนะคะและเชื่อว่าสำหรับสายกินไม่ผิดหวังเพราะที่กาดมณียังมีอาหารหลากหลายโดยเฉพาะร้านอาหารทะเลของปิ้งย่างให้คุณได้เลือกมากมายอีกหลากหลายร้านอาหารนะคะที่เชื่อว่าคุณได้ทานอย่างถูกใจแน่นอนค่ะและภายในตลาดนัดก็ยังมีอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายตั้งแต่ข้าวราดแกงข้าวไข่เจียวสลัดผักผลไม้ของทานเล่นทั้งแบบปิ้งนึ่งทอดเครื่องดื่มร้อนเย็นปั่นสมูทตี้หรือจะเป็นของแซ่บประเภทของยำหรือจะเป็นส้มตำและเด็ดมากที่ใครๆก็ประทับใจคงจะเป็นหมูจุ่มหมูกระทะที่ยกเตาร้อนๆพร้อมเสิร์ฟให้คุณได้ทานแบบฟินๆริมสระน้ำพุสุดชิลนะคะเชิญค่ะพบกันได้ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง5ทุ่มภายในกาดมณีถนนวัวลายติดกับศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่061-329-5632
3: ถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูน

0: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: คุณผู้ฟังคะจากผลิตภัณฑ์ของฟอราบีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอราบีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอราบีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีติดตามทาง Facebook ฟอราบีเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
0: แมส FM ขอบคุณนะคะ
2: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass FM Your happiness Our happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันอังคารที่2มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอท่านประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่2ถึง5มิถุนายน69ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: างปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
10: You're listening.

วัสดีค่ะมาแล้วนะคุณผู้ฟังรายงานตัวเข้าสู่เช้าของวันนี้วันอังคารแล้วนะคะ2มิถุนายน2569กับบรรยากาศที่กลับเข้าสู่โหมดปกติของการทำงานและจะเป็นการทำงานวันแรกของเดือนเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเมื่อวานนี้หลายคนหยุดงานกัน1วันและพรุ่งนี้ก็หยุดต่อนะคะแต่บางที่อาจจะแบบสลับวันหยุดกันจะได้หยุดต่อเนื่อง2วันบางที่ก็คือหยุดวันนี้วันที่1แล้วก็หยุดเมื่อวานวันที่1แล้วก็วันนี้วันที่2และพรุ่งนี้มาทำงานนั่นเองค่ะก็สลับวันหยุดกันก็ดีนะอย่างน้อยจะทำให้การจราจรโล่งๆเบาๆบ้างแต่วันนี้ทุกเส้นทางคึกคักเหมือนเดิมถนนหนทางก็มีการขุดการซ่อมเป็นเทศกาลเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าทุกเส้นทางเลยก็ว่าได้ที่มีทั้งการขุดมีทั้งการซ่อมมีทั้งทำโน่นทำนี่ทำให้การเดินทางค่อนข้างลำบากมากๆฝากให้วางแผนแล้วก็ออกจากบ้านให้เร็วขึ้นกันละกันนะคะวันนี้พบกันเช้าของวันอังคารที่2มิถุนายน2569ค่ะงานของลุลากับร่มและวัชราวลีกับร่มสีเทาช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มกันด้วยกันละกันนะคะฟังเพลงพร้อมด้วยกันในเช้านี้ของเราค่ะพร้อมทั้งตามติดในส่วนของอากาศเช้านี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้อังคาร2มิถุนายนนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือจะมีฝนตกต่อเนื่องค่ะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากฝนตกหนักและก็ระมัดระวังในการเดินทางกันด้วยนะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะจะมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสและสูงสุดที่36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7 นาฬิกาอุณหภูมิต่ำสุด 26.2 องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่ 34.7 องศาเซลเซียสอากาศเช้านี้ก็อย่างที่รู้ค่ะนะแดดแรงแต่เช้าก็เลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นอากาศที่เราน่าจะคุ้นเคยและคุ้นชินกันไปนอกเหนือจากอากาศร้อนอากาศค่อนข้างที่จะทำให้เขาเรียกว่ามองเห็นอะไรแบบชัดเจนเพราะว่าไร้ฝุ่น PM 2.5 ช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่หลายคนชอบเที่ยวกันเพราะว่าอากาศค่อนข้างดีมากๆค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นวันที่2ของการใช้จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันด้วย60/40นะฮะสมัครหลายร้านค้าจะบอกว่าคึกคักมากๆเลยทีเดียวเมื่อวานนี้ขับรถผ่านจุดหนึ่งที่เขาขายไข่คุณผู้ฟังไข่เท่านั้นนะฮะมีแต่ไข่อย่างเดียวแล้วก็ตั้งร้านไว้ข้างทางแล้วก็ตั้งป้ายว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย60/40นะซึ่งพอเห็นแบบนั้นป้าประคนก็แวะซื้อแล้วไม่ได้ซื้อกันแค่10ใบ20ใบเท่านั้นซื้อกันเป็นแผงแล้วก็ช่วยเซฟช่วยประหยัดได้เยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศในการใช้จ่ายตลาดอะไรก็คึกคักมากๆเลยทีเดียวถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่กระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจในบ้านเราในช่วงนี้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวอะไรที่จำเป็นก็ซื้อไปกาแฟก็ได้นะคะร้านขายยาก็ได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถที่จะใช้ได้ในส่วนของไทยช่วยไทยพาสในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของร้านนวดเอ่ยสปาเอ่ยทำผมต่างๆร้านตัดผมก็ไม่ได้เอาไว้ใช้สิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือเรื่องของการซื้อของกินหรือว่าจะเป็นของใช้ต่างๆนานามากกว่านั่นเองนะคะก็หวังว่าคงจะช่วยเบาเงินในกระเป๋าเราได้กับกลางเดือนกับกลางปีแบบนี้ด้วยนะคะงานของ Big and the Superband เพลงนี้กับคำเฉยๆค่ะ

ักตัวเองทุกวันยิ่งดีเลยบอกรักคนใกล้ตัวบอกรักสิ่งที่เรารู้สึกดีด้วยนะคะอยากบอกรักงานของพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไตนะคะบอกรักรถที่เราใช้งานก็ดีค่ะเพราะอย่างน้อยเขาก็พาเราไปไหนมาไหนได้สบายๆกันเลยทีเดียวค่ะรักรถก็ต้องดูแลกันวันนี้แนะนำเลยค่ะสำหรับท่านที่จะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันกับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาเราพร้อมให้การดูแลรถคุณเสมอนะคะเช็คระยะวันนี้ที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่รับสิทธิพิเศษในการเช็คระยะฟรี33รายการตรวจเช็คทั้งระบบช่วงล่างตรวจเช็คเรื่องของเบรกตรวจเช็คระบบไฟฟ้าแล้วก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวกันด้วยมั่นใจทุกการเดินทางกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่นะคะและคันนี้ค่ะคุณผู้ฟังโปรสุดใช่ไปได้สุดคุ้มที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่พิเศษเฉพาะ Hilux นะคะตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นถึง33รายการฟรีและยังรับฟรีเป็นไส้กรองปรับอากาศรุ่น PM 2.5 ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่จะนำรถเข้าไปเช็คการนัดหมายล่วงหน้าสะดวกแน่นอนไม่ต้องเสียเวลาในการรอคิวไม่ต้อง walk in นะคุณผู้ฟังคือสามารถที่จะนัดแล้วก็ไปตามเวลานัดได้เลยซึ่งการนัดหมายเช็คระยะล่วงหน้ากับศูนย์บริการเราทั้ง6สาขาให้คุณสะดวกสบายเพราะว่าสามารถที่จะเลือกทั้งวันแล้วก็เวลาที่เหมาะสมได้นะถ้าเกิดวันที่คุณจองเนี่ยมีคิวอยู่แล้วคุณจะได้เลี่ยงแล้วก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะจองเวลาไหนถัดจากนี้ได้ไหมหรือว่าเอาเวลาที่ตารางงานของเราสะดวกที่สุดนะไม่ต้องรอคิวนานรับบริการตามเวลาที่นัดหมายได้เลยค่ะและบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและหลายแท้ของ Toyotaและอย่างมั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อย่างปลอดภัยอุ่นใจเสมอนะคะเรื่องของยางก็สำคัญค่ะโปรโมชั่นพิเศษในช่วงนี้จัดให้สมัครลูกค้าของ Toyota เชียงใหม่ของเรานะคะเปลี่ยนยางทั้งทีต้องคุ้มแบบนี้ค่ะรับความคุ้มกันแบบเต็มที่แล้วก็หลายต่อมากๆเพราะว่าเรื่องของฝนตกแล้วก็การยึดเกาะถนนเป็นเรื่องที่สำคัญนะคะวันนี้เราเข้าใจสมัครคนรักรถทุกคนค่ะเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบในที่เดียวกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาส่วนลดรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสำหรับยางรถยนต์เฉพาะรุ่นค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางทั้งศูนย์ถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและยังฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นวันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนัดหมายกันได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาทองสักขฟางและเมืองง่านลำพูน0532020009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะงานเก่าของช็อกโกแลตคิดเพลงนี้จำฉันได้หรือเปล่าค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ุณผู้ฟังงานที่คุ้นเคยของฟูคาเดนเพลงที่คุณผู้ฟังถามมาด้วยนะคะและก่อนหน้านั้นก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเก่าที่คุณเลือกมาเช่นเดียวกันงานของเชนวาดกับอันทิวยูนะคะการรายการกับ45นาทีแล้วเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะใครที่มีวันหยุดพักผ่อนจะไปเที่ยวกันนะคะวันหยุดเช็คอินด่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังออกไปสัมผัสธรรมชาติกันฟรีได้ทั่วไทยอุทยานแห่งชาติประกาศยกเว้นค่าบริการสำหรับบุคคลเฉพาะบุคคลและก็ยานพาหนะในวันที่3มิถุนายน2569วันพรุ่งนี้นะคะใครที่มีวันหยุดยาวยังไม่รู้ไปเที่ยวไหนก็บอกเลยว่าอุทยานแห่งชาตินี่พักผ่อนได้เต็มที่ยิ่งตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างดีมากๆเลยทีเดียวอุทยานแห่งชาติเข้าฟรีทั่วไทยวันที่3มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะยกเว้นค่าบริการสมัครบุคคลแล้วก็ยานพาหนะแค่แสดงบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่อย่าลืมพกบัตรไปด้วยกันละกันนะฮะในส่วนของสวนสัตว์ก็น่าจะมีเหมือนกันรอติดตามข่าวเพราะส่วนใหญ่วันสำคัญของเราก็คือวันพรุ่งนี้นะซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานั่นเองค่ะพระบรมราชินีของเราก็คงจะมีหลายกิจกรรมจัดขึ้นนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายความสุขเลยทีเดียวที่แน่ๆก็คือใครจะไปเที่ยวกันก็วางแผนกันให้ดีเพราะว่าคนน่าจะเยอะแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันในช่วงสายของเรามาพร้อมกับสินค้าดีที่โคเปนเฮาส์กันด้วยและโปรโมชั่นพิเศษลดคุ้มกลางปีกับมิดเยียร์เมกะเซลค่ะคุณผู้ฟังลดจริงคุ้มจริงกลางปีที่โคเปนเฮาส์นะคะลดสูงสุด 70% กับสินค้าหลากหลายรายการทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์อีกมากมายทีเดียวค่ะและยังผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนด้วยสินค้าทุกราคาลดแรงไม่ซ้ำหมุนเวียนโปรเด็ดทุกวันเลยทีเดียวและสมาชิกของโคเปนคลับนะคะรับคะแนนสะสมคูณ10เพียงแค่ลงทะเบียนรับสิทธิ์และก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการกับเรานะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังจ่ายพันบาทเครดิตของ TTB Copen House ลดเพิ่มอีก 3% ช็อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีมาเติมความครบทุกความต้องการทั้งสร้างบ้านซ่อมแซมหรือว่าจะเป็นตกแต่งบ้านในราคาพิเศษสุดนะคะและยังช็อปออนไลน์ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ด้วยช็อปได้ที่ Copen House ทุกสาขาโปรโมชั่นจนถึง24มิถุนายนนี้จัดเต็มสุดคุ้มทุกวันค่ะซื้อเหมือนคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขสิทธิพิเศษสมาชิกของ Copen Cup ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทด้วยค่ะและยังรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม 1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official กันด้วยคุ้มแบบนี้ต้องที่ Copen House นะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามและที่สาขาฝางด้วยค่ะแวะไปช็อปกันได้ทุกวันไม่มีวันหยุดช็อปได้สบายใจสินค้าดีมีคุณภาพพร้อมบริการจะส่งสินค้าให้คุณถึงบ้านช็อปได้ที่ Copen House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะคะถึงงานเก่าของ NSYNC เพลงนี้ไม่ได้เปิดสนานกับบายบายบายค่ะ

จะหมดเวลาแล้วคุณน้ำฟ้าลืมไปเลยนะนึกว่านั่งจัดรายการ2ชั่วโมงไม่ใช่4ช่วงเช้าเรามีแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะคะจะเชียร์เพลงนี้กับ Unstoppable ค่ะก่อนนั้นงานของ The Black Eyed Peas กับ Bump It ด้วยนะคะเวลาจะหมดแล้วต้องไปแบบด่วนๆเร็วๆ2นาทีสุดท้ายชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนนะคะไปพร้อมกับเพลงนี้อีกหนึ่งความสุขของเราคือการลบสิ่งที่มันท็อกซิกออกจากใจทั้งคนที่พูดไม่ดีสิ่งที่มันกวนใจอะไรที่ท็อกซิกนี่หนีให้ไกลเลยนะคะเทนเบอรี่เพลงนี้กับท็อกซิกค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนเจอกันรอบบ่ายสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทยพลัส60-40วันแรกคึกคักประชาชนแห่ใช้สิทธิ5ล้านคนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เป็นวันแรกเมื่อวันที่1มิถุนายน2569ที่ผ่านมาซึ่งพบว่ากระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักโดยข้อมูลณเวลา 17:00 นของวันแรกมียอดการใช้จ่ายรวมสะพัดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 1,000 ล้านบาทเมื่อจำแนกรายละเอียดของเม็ดเงินหมุนเวียนพบว่าเป็นส่วนที่ประชาชนร่วมจ่ายเองจำนวนกว่า454ล้านบาทและเป็นส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนสมทบร่วมจ่ายอีกกว่า629ล้านบาทโดยมีจำนวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยในวันแรกสูงถึง5ล้านคนสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40รัฐบาลจะเข้ามาช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรูปแบบรัฐบาลสมทบจ่ายร้อยละ60และประชาชนร่วมจ่ายเองร้อยละ40โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการใช้งานดังนี้วงเงินที่ได้รับ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่30กันยายน2569ช่วงเวลาใช้งานสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันอย่างไรก็ตามเพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางในการใช้จ่ายให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้นทางรัฐบาลกำลังเตรียมขยายช่องทางให้สามารถสแกนจ่ายผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพิ่มเติมได้โดยมีกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เป็นต้นไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธอ
8: ไม่อะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่าย
1: อ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio Gossip Song กับรายการ Freshen Up.

นที่ห่างหายคนที่จากกันไปแล้ววันหนึ่งได้กลับมาเจอกันอยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทักทายฉันเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือเธอจะกลับมาคุยกันไหมถ้ามาเอิญได้พบกันนะครับจากซอฟตี้แซลมอนครับแล้วก็รวมไปถึงเฮิร์สด้วยกับทุกความหมายฮะวันนี้ก็สู่วันทำงานนะคุณผู้ฟัง2มิถุนายนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นวันหยุดของคุณผู้ฟังหลายๆท่านด้วยแหละนะฮะเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดที่มันต่อเนื่องมาเรื่อยๆตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์4วันเสาร์อาทิตย์นะฮะแล้วก็วันจันทร์เมื่อวานนี้เป็นวันชุนชดเชยนะครับวันวิสาขบูชาเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีนะครับดังนั้นก็ทำให้วันนี้มันเป็นวันเหมือนกับฝันหลอนะฮะอยู่ตรงกลางพอดีเลยนะครับจะหยุดเอ๊ะหรือจะไม่หยุดดีสุดท้ายใช้วันหยุดส่วนตัวดีกว่าเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นกลายเป็นวันหยุดยาวนะครับ5วันเต็มๆนะฮะแต่ว่าใครที่ไม่ได้ไปไหนก็อาจจะกลับมาทำงานกันในวันนี้นะฮะส่งกำลังใจสำหรับการทำงานกันต่อเนื่องนะครับต้นเดือนพอดีฮะต้นเดือนกลางปีนะครับวันที่2วันนี้เมื่อวานนี้เป็นไงบ้างกับการใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะเมื่อวานนี้ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับหลายคนก็บอกมีความสุขในการใช้งานมากเพราะว่าเราไม่ต้องออกเงินเยอะฮะออกเงินเพียงแค่ 40% นะครับส่วนอีก 60% ก็เป็นทางรัฐเป็นคนออกนั่นเองนะครับซึ่งก็ใครทำใครไปใช้งานอะไรตรงไหนจุดไหนก็บอกต่อกันมาได้นะฮะว่าใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพหรือเปล่า

รักให้เธอได้รู้ครับจากปันสรณวัฒน์นะครับคุณผู้ฟังตู่ภพธรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะช่วงเวลา 11:00 นครับคุณจะได้ฟังเพลงใหม่นะฮะจะปล่อยออกมาช่วงเวลานั้นเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพยายามนำมาอัปเดตคุณฟังที่เร็วที่สุดอย่างละกันนะครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะฮะติดตามมันต่อเนื่องนะครับแต่พูดถึงเรื่องของเมื่อวานนี้นะฮะสำหรับไทยช่วยไทย plus เนี่ยนะครับก็ทางด้านของ DE มีการเตือนนะฮะว่ามีเหล่ามิจฉาชีพออกอาละวาดแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็จะมีการส่ง SMS นะฮะบอกมาประมาณว่ากดรับเงินไทยช่วยไทย plus 900บาทต่อวันผ่านลิงก์ SMS นะฮะซึ่งระมัดระวังให้ดีนะครับคุณอาจจะเสี่ยงในการสูญเงินและข้อมูลส่วนบุคคลนะครับรวมไปถึงการใช้งานผ่านแอปเป่าตังค์ด้วยถ้าเกิดว่าไปกดลิงก์เนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องเข้าไปกดนู่นกดนี่แล้วสุดท้ายถูกแฮกบัญชีเลยหรือแล้วแต่นะครับระมัดระวังให้ดีฮะมันไม่มีนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ย SMS ที่ส่งข้อความมาประมาณว่าถอนเงินได้จริงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะประเภทเงินทรงเงินสดเนี่ยให้

0: ลดจริงคุ้มจริงกลางปีกับ Global House นะครับลดสูงสุดถึง 70% นะสินค้าราคาพิเศษที่หลากหลายรายการนะครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างของตกแต่งบ้านครับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อีกมากมายให้คุณผ่อน 0% นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับกับ Mid Year Mega Fair ฮะที่ Global House นะครับสินค้าทุบราคาลดแรงไม่ซ้ําใครแล้วก็ยังมีโปรเด็ดนะฮะหมุนเวียนกันทุกๆวันนะคุณผู้ฟังสมาชิก Global Club นะครับรับคะแนนสะสมคูณ10ฮะเมื่อลงทะเบียนรับแล้วก็ซื้อสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการและนอกจากนี้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ TTB Global House ลดเพิ่มอีก 3% ด้วยนะครับช้อปเรื่องบ้านให้คุ้มที่สุดในช่วงกลางปีเติมครบทุกความต้องการครับทั้งสร้างบ้านซ่อมแซมบ้านแล้วก็ตกแต่งบ้านในราคาสุดพิเศษนะฮะช้อปออนไลน์ง่ายๆได้แล้วครับวันนี้ที่ Click and Collect นะครับคุณผู้ฟังที่ globalhouse.co.th นะครับไปช้อปกันได้เลยที่ Global House ทุกสาขาก็ได้ฮะโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง24มิถุนายนนะครับจัดเต็มสุดคุ้มแน่นอนซื้อ 10,000 คืน 2,000 ครับเมื่อช้อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขและสิทธิพิเศษนะครับสมาชิก Global Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองเงินสดได้50บาทและ800คะแนนครับแลกรับคูปองเงินแลกรับส่วนลดน้ำมันบางจากนะครับ100บาทด้วยนะฮะและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขครับรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทนะครับรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ากว่า 1,500 บาทนะฮะเมื่อกดเพื่อนๆใน LINE Official ของทาง Global House นั่นเองครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับ
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TTB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

คุณเป็นพิเศษนะครับไม่ได้ฟังเพลงนี้นานมากๆนะฮะในช่วงประมาณวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับหลายคนก็ไปเรียกว่าไปเตียวขึ้นดอยเนาะนะฮะกับงานประเพณีที่ทำกันมาทุกปีในช่วงของก่อนวันวิสาขบูชานะครับที่จะเดินขึ้นดอยนะฮะตั้งแต่บริเวณแถวหน้าสวนสัตว์นะฮะแล้วก็ขึ้นไปถึงดอยสุเทพนะครับในช่วงกลางคืนช่วงหัวค่ำไปต้นไปนะฮะก็เป็นกิจกรรมที่หลายคนบอกว่า1ปีมีสักครั้งนึงได้เดินไกลๆแบบนี้นะฮะแต่บางทีเนี่ยพอไปเดินปุ๊บเนี่ยเนื่องจากว่าร่างกายไม่เคยได้เดินอะไรไกลขนาดนี้นะฮะตื่นเช้ามาแน่นอนครับอาการปวดมาแน่ๆฮะปวดแขนปวดขานะครับปวดกล้ามเนื้อต่างๆเพราะว่าเดินกันแบบว่าไกลเป็น10กว่ากิโลนะคุณผู้ฟังฮะดังนั้นเนี่ยวันนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณยังไม่หายจากอาการปวดเนี่ยแนะนำครับสำหรับ Planus 2X Gel นะครับตัวเจลที่มีสูตรเข้มข้นแล้วก็มีส่วนผสมของไดคอฟฟีเนตไดเอทิลามีนสูงถึง 3.32% นะครับสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดนะลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะฮะดังนั้นอาการปวดเหล่านี้มันรั้งคุณนะฮะจะไปทำงานจะไปทำนู่นทำนี่ก็ไม่ได้ครับเพราะมันปวดไปหมดเลยทีเดียวครับอย่าปล่อยความปวดนี้รั้งคุณไว้นะครับทาแค่วันละ2ครั้งนะฮะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นครับตัวนี้เจลจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วทำให้คุณกลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยครับไม่ว่าจะปวดจากการทำงานนะฮะหรือการไปออกกำลังกายหรือการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะ Planil 2X Gel พร้อมดูแลคุณให้กลับมาลุยได้อีกครั้งนึงนะครับ Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มครับเพื่อนคู่สุขภาพ

คนน่ารักเนี่ยนะฮะอยู่เฉยๆมันก็น่ารักครับผู้ฟังไม่ต้องทำอะไรแค่หายใจก็น่ารักแล้วจากโฟนนะครับผู้ฟังฮะก็นั่งนุ่นพลเช่นะครับพี่ชอบหนูที่สุดเลยขอบคุณด้วยนะครับกับโรงพยาบาลลานาครับวันนี้เราเพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคยากนะครับด้วยการยกระดับการรักษาโรคอ้วนภาวะน้ำหนักเกินโดยเปิดเป็นศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยทีมแพทย์อายุรกรรมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแบบส่องกล้องนะฮะนักกำหนดอาหารแผนกโภชนาการครับดูแลเรื่องของอาหารการกินนะและก็ทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมกันดูแลผู้ป่วยครับให้สามารถลดน้ำหนักได้อย่างปลอดภัยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะลดน้ำหนักแหละแต่บางทีอาจจะมีภาวะอื่นๆที่ทำให้คุณเนี่ยลดได้ยากซะเหลือเกินนะครับทำตั้งแต่ลดการกินอาหารปรับเปลี่ยนการกินอาหารออกกำลังกายคือทำทุกอย่างแล้วน้ำหนักไม่ยอมลดสักทีหรือลดลงไปน้อยมากนะฮะแบบนี้อาจจะต้องมาปรึกษากับเรานะคุณผู้ฟังครับอาจจะมีความจำเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการการผ่าตัดกระเพาะเพื่อทำการลดน้ำหนักนั่นเองครับสำหรับเกณฑ์การผ่าตัดกระเพาะอาหารเพื่อลดน้ำหนักด้วยการส่องกล้องจะมีอยู่ทั้งหมด3เกณฑ์ด้วยกันนะครับนั่นก็คือคนที่มีดัชนีมวลกายหรือว่า BMI ตั้งแต่ 37.5 ไปต้นไปนะครับรวมไปถึงเกณฑ์ที่2คือคนที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 32.5 และมีโรคร่วมที่เกิดจากภาวะอ้วนนะครับและเกณฑ์ที่3คือคนที่มีค่า BMI ตั้งแต่ 27.5 ถึง 32.5 และมีโรคเบาหวานที่ควบคุมด้วยการใช้ยากินหรือยาฉีดแต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้นะครับยังไงก็ปรึกษากับเราก่อนได้เลยที่โรงพยาบาลลานากับศูนย์ผ่าตัดกระเพาะรักษาโรคอ้วนด้วยการส่องกล้องนะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทางเว็บไซต์ที่ www.lana-hospital.com นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเรานะครับเบรกสักครู่นึงครับชั่วโมงหน้า3เพลงนี้รอคุณต้นชั่วโมงครับ

งชั่วโมงหน้านะครับ อย่าลืมฮะ3เพลงนี้จะไปรอคุณนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นจาก Fellow Fellow นะครับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ตามมาที่ยังโอมกับเจิดจรัสและไปปิดท้ายที่ The Toy แล้วก็นนทนนท์นะครับดอกไม้ที่รอฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวเรากลับมาหลักเพลงข่าวครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลติดตามสถานการณ์โควิด-19 ใกล้ชิดย้ำยังไม่พบสายพันธุ์ที่รุนแรงขึ้นขอประชาชนดูแลสุขอนามัยไม่ตื่นตระหนกนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างต่อเนื่องกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าขณะนี้ประเทศไทยพบสายพันธุ์โควิด-19 ที่ระบาดหลักคือสายพันธุ์ NB.1.8.1 ซึ่งแตกออกมาจากสายพันธุ์ JN.1 อย่างไรก็ตามยังไม่พบหลักฐานว่าสายพันธุ์ดังกล่าวก่อให้เกิดอาการรุนแรงมากขึ้นหรือทำให้เกิดการแพร่ระบาดที่รวดเร็วผิดปกติทั้งนี้ข้อมูลการเฝ้าระวังของประเทศไทยพบว่าแม้จำนวนผู้ติดเชื้อจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลแต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และส่วนใหญ่ผู้ป่วยมีอาการไม่รุนแรงโดยระบบสาธารณสุขยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างเพียงพอรัฐบาลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่ตื่นตระหนกกับข่าวลือหรือข้อมูลที่คลาดเคลื่อนโดยยังคงย้ำให้ประชาชนดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608ได้แก่ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและหญิงตั้งครรภ์สำหรับแนวทางป้องกันตนเองกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในพื้นที่แออัดหรือมีคนจำนวนมากหลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจและหากมีอาการไข้ไอเจ็บคอหรืออ่อนเพลียควรตรวจ ATK และพักรักษาตัวเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นรัฐบาลขอยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่มีความรุนแรงมากขึ้นประชาชนสามารถใช้ชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติเพียงขอให้ดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ตลอด24ชั่วโมงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: Mid year mega fail ฟังกลางปี
4: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็ง ผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก เลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening.

0: ความรักของฉันก็เหมือนกับดอกไม้ดอกหนึ่งที่กำลังรอฝนร่วงโรยลงมาเพื่อเติมความชุ่มชื้นและดอกไม้ก็จะเบ่งบานเหมือนกับความรักนั่นแหละนะฮะนี่คือการปิดเปลยกับความรักแล้วก็เรื่องของฝนฟ้านะฮะดอกไม้ที่รอฝนครับจากทอยส์นะฮะแล้วก็นนทนนท์ฮะก่อนหน้านู้นจากยังองค์กับเจจรัสครับและเริ่มต้นในชั่วโมงนี้เฟลโลเฟลโลกับชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ครับ3เพลงเพราะต่อเนื่องนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2ของชิงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพสดชื่นไปกับเสียงเพลงนะครับมาถึงเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรฮะปล่อยออกมาเมื่อกี้เองนะฮะผู้ฟังเพลงเต็มๆนะฮะช่วงเวลา 11:00 นครับก็มีโอกาสได้เข้าไปดู MV ก่อนหน้านี้แป๊บเดียวเองนะฮะคุณผู้ฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นใน MV หรือว่าในเนื้อหาของเพลงเพลงนี้นะครับเขาพูดถึงเรื่องของความรักแบบ Puppy Love ในช่วงของวัยเรียนนะฮะคุณผู้ฟังเคยเจอมั้ยผมว่าหลายๆคนน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ความทรงจําแน่ๆครับเวลาที่มันจะมีอยู่สักคู่นึงนะฮะที่อยู่ในห้องเรียนน่ะที่แบบดูแล้วก็แบบมีการแซวไงแหม2คนนี้สนิทกันจังเลยนะฮะเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรืออะไรประมาณนี้แล้ว2คนเนี้ยก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบแหมตัวติดกันตลอดไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนครับว่าคนที่อยู่ข้างนอกมองเข้าไปก็ดูว่า2คนนี่เหมือนคบกันเป็นแฟนจังเลยนะฮะดูสนิทสนมกันนะฮะแต่ความสัมพันธ์ของ2คนจริงๆเนี่ยนะฮะบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ได้คิดตามเนี่ยนะฮะหรือไม่ได้คิดตามที่คนอื่นเขาแซวเนี่ยนะฮะโอ้โหความสัมพันธ์มัน breaking สุดๆไปเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังบางทีก็อาจจะมองหน้ากันไม่ติดด้วยซ้ำนะฮะนี่คือความรู้สึกลึกๆเล็กๆนะครับที่เกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์ของคน2คนนะฮะที่สนิทกันนะฮะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้คิดก้าวข้ามความเป็นเพื่อนก็เป็นไปได้ครับและนี่คือเพลงใหม่ของพี่ตู่ภพธรนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่าเล็กๆลึกๆครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

พลงเก่าจากพิชแบนนะครับนำมา rearrange ใหม่โดยลิปตากับวอนนะฮะและก่อนหน้านู้นเพลงใหม่จากพี่ตู่ภพธรนะครับเล็กๆเล็กๆนะครับเพิ่งปล่อยออกมาเมื่อ11โมงที่ผ่านมานี่เองนะฮะปล่อยมาได้ครึ่งชั่วโมงเองครับคุณผู้ฟังเพลงเพราะมากเลยทีเดียวนะขอบคุณกับ Toyota เชียงใหม่นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ไม่ว่าจะแดดออกจะฝนตกครับ Toyota เชียงใหม่พร้อมดูแลทุกการเดินทางของคุณนะฮะขับขี่มั่นใจในทุกสภาพอากาศครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรถคันโปรดของคุณนะครับนัดหมายเช็คระยะเบอร์นี้ครับ0532020009นะฮะที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับเปิดบริการตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็นนะฮะคุณผู้ฟัง Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: โยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณทุกความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

แน่นอนครับรอยยิ้มมันทำให้เรามีความสุขนะเวลาเห็นใครที่ยิ้มอย่างมีความสุขนะฮะแค่รอยยิ้มก็ทำให้เรารู้สึกว่าใจฟูมากมากเลยทีเดียวนะครับและวันนี้ครับเราจะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะที่วิกผมสวยให้ยูเชียงใหม่นะครับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับเราคัดสรรวิกผมแท้วิกผมไหมฟลอกเกตเอคุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติเสริมบุคลิกภาพให้คุณนั้นดูดีทุกมุมมองนะครับเมื่อมีความมั่นใจแล้วนะฮะรอยยิ้มของคุณก็จะกลับมาครับคุณผู้ฟังเรามีทั้งในส่วนของดีไซน์ทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีนะฮะทรงผมของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับแวะมาลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเปิดบริการทุกวันถ้าคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613นะครับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะฮะช่วงนี้เรามีเซลนะครับคุณผู้ฟังครับโปรโมชั่นจัดหนักๆครับพิเศษลดสูงสุดถึง 70% ด้วยกันนะครับกับการใส่วิกผมเสริมความมั่นใจเพิ่มความสวยด้วยวิกผมแบบทอมือทอไรผมนะครับวิกผมนุ่มนะฮะผมสวยพริ้วฮะเหมาะสำหรับคุณผู้ฟังที่ต้องการใส่วิกที่ดูเนียนเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบานะครับคุณผู้ฟังสำหรับท่านที่ทำเคมีบำบัดคีโมผมบางผมหลุดร่วงนะฮะหรือว่าต้องการปิดหงอกปิดผมขาวนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะมารับบริการกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังครับรวมไปถึงนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้ามาทาง Facebook ได้เลยที่ Hiyu Wix นั่นเองครับไปชมรีวิวสวยๆกันได้นะฮะที่ Hiyu Wix เชียงใหม่ครับ

BVD กับแคมเปญใหม่นะฮะกับ BVD X Minion นะคุณผู้ฟังน่ารักมากเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังฮะซึ่งจะบอกว่านี่คือการจับมือร่วมกันอย่างเป็นทางการนะครับระหว่าง BVD แล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง Minion and Monster นะฮะเขาจะมีการ X กันยังไงบ้างนี่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวความน่ารักของเจ้า Minion นะครับมาประสานกับเทคโนโลยียานยนต์พลังงานใหม่ของ BVD กับการผจญภัยสุดสนุกครับที่ข้ามทุกขีดจำกัดซึ่งได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะ The Most IncredibleThing ครับ you will see all day นะฮะก็คุณติดตามมันต่อนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฮะและถ้าเกิดคุณฟังครับอยากจะไปสมัครนะฮะรถในตระกูล BYD นะครับวันนี้แวะไปกันได้เลยครับที่ BYD North Star นะฮะพบกับแคมเปญพิเศษต้อนรับหน้าฝนกับ BYD Rainy Day Happy Deal ครับโปรโมชั่นสุดพิเศษที่พร้อมให้คุณหลบฝนได้อย่างสบายๆนะฮะอย่าง BYD Seal 5 DMI ทั้ง3รุ่นนะฮะทั้ง Standard Dynamic และ Premium นะครับเริ่มต้นที่ 599,900 บาทหรือ BYD Seal 5DMI นะครับทั้ง2รุ่นทั้งไดนามิกและพรีเมียมราคาเริ่มต้นที่ 759,900 บาทครับส่วน BYD Seal 6 DMI นะครับทั้งไดนามิกและพรีเมียมครับในราคาเริ่มต้นที่ 859,900 บาทหรือ BYD Dolphins นะครับทั้งรุ่น Standard Rank และ Extended Rank ครับราคาเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับส่วนตระกูล Atto นะฮะ Atto 1ครับราคาเริ่มต้นที่ 429,900 บาท Atto 2นะครับในราคาเริ่มต้นที่ 629,900 บาทและ Atto 3ครับราคาเริ่มต้นที่ 669,900 บาทนะครับส่วนใครที่สนใจครับสำหรับรถ6ที่นั่งครับเรามี BYD M6 นะครับราคาเริ่มต้นที่ 769,900 บาทส่วน BYD Seal 6นะฮะในราคาเริ่มต้นที่ 899,900 บาทและ BYD Seal 7ครับในราคาเริ่มต้นที่ 1,199,900 บาทนะครับนี่คือ BYD ทั้งหมดนะฮะคุณผู้ฟังครับทุกรุ่นที่เราจัดโปรโมชั่นในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะครับแวะมากันได้เลยแล้วก็รับข้อเสนอพิเศษนะฮะจากทาง BYD North Star ครับจนถึง30มิถุนายนนะฮะแวะมาได้ทั้ง5สาขาครับทั้งสาขาราชดำเนินสาขามหิดลตรงแยกสนามบินนะครับสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์ครับสอบถามเพิ่มเติมที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับเอาล่ะเพลงสุดท้ายครับไปหาอะไรกินดีกว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะมากเลยช่วงเที่ยงหม้อหุงข้าวฮะเจ้าอีภูศิลป์และพันธุ์วรการนะครับทิ้งท้ายคุณไปด้วยเพลงนี้แล้วพรุ่งนี้เจอกันวันหยุดนะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะมาเลเซียเริ่มแล้วบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียคณะกรรมการการสื่อสารและมัลติมีเดียของมาเลเซียหรือ MCMC รายงานว่ามาเลเซียเริ่มบังคับใช้กฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีเปิดบัญชีเข้าใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Facebook, TikTok และ YouTube ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยแพลตฟอร์มเหล่านี้จะต้องดำเนินการยืนยันอายุของผู้ใช้งานเทียบกับฐานข้อมูลของรัฐบาลซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะถูกปรับเป็นเงินสูงถึง10ล้านริงกิตหรือประมาณ82ล้านบาท MCMC กล่าวเพิ่มเติมว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีจุดประสงค์ที่จะสั่งห้ามเยาวชนเข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือเข้าถึงเทคโนโลยีแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับความรับผิดชอบในกลุ่มแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียพ่อแม่และผู้ปกครองในการปกป้องเยาวชนทางออนไลน์ทั้งนี้มาเลเซียยกระดับการตรวจสอบบริษัทโซเชียลมีเดียอย่างเข้มงวดภายหลังพบเนื้อหาทางออนไลน์ที่เป็นอันตรายเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและกำลังดำเนินการปราบปรามเนื้อหาที่มีเจตนาปลุกปั่นความตึงเครียดทางเชื้อชาติหรือศาสนารวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Mid-year mega fair, fun gong be everywhere. Brand and Michael.
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5555 2566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองค่ะ

0: ร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
6: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
2: ้สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

ของคุณดิฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณเพราะฟังสบายเที่ยงวันถึงบ่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะช่วงของเพลงเพราะฟังสบายเที่ยงวันถึงบ่ายโมง

0: เบรกมื้อเที่ยงของคุณดิฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะที่ 92.0 แห่งนี้นะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยบ๊อบซีเกอร์กับดารอนเดอะเมนสตรีทแล้วก็ต่อด้วยบอสสแกตส์กับเพลงโลดาวไม่ได้ฟังเพลงนี้สนานนะคะออกจะคิดถึงนะคะเสียงเบสแล้วก็ดนตรีที่แตกต่างจากเพลงอื่นนะคะเลยทำให้เพลงนี้โด่งดังไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ฟังนานแล้วในรายการก็เลยเลือกมาฝากคุณด้วยนะคะมีข่าวดีของคนที่ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐไม่ว่าจะอยู่เชียงใหม่หรือกรุงเทพถ้าเผื่อว่าได้ไปกรุงเทพคุณจะสามารถขึ้นรถเมล์ไฟฟ้านะคะไทยสมายล์บัสได้แล้วนะคะไทยสมายล์บัสได้แล้วค่ะนำร่องก่อน23เส้นทางแล้วก็ตั้งเป้าให้ครอบคลุม124เส้นทางบริการภายในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะนะคะรถเมล์ไฟฟ้าสามารถที่จะใช้บัตรสวัสดิการของรัฐได้แล้วหลังจากที่ทิ้งไปเปล่าๆสนานมากเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับคนเมืองกรุงที่จะได้นั่งรถเมล์ไฟฟ้านะคะตอนนี้23สายสิ้นเดือนนี้ก็จะได้ครบ124เส้นทางค่ะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่สยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: สยามทีวีแกลนเซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกลนเซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่สยามทีวี .com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
4: ้สยามทีวี
1: Beautiful Sound พลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: Don't worry, be happy.
1: Good song, good song, good memory. เพลงดีๆกับความทรงจำดี
2: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
3: Good song, goodMemory วันนี้นะคะเลือกงานยอดนิยมของ Dionne Warwick ให้คุณได้ฟังค่ะเพลงออกมาในปี1978ตอนออกมาใหม่ๆโด่งดังพอสมควรเลยค่ะแล้วก็กลายมาเป็นซิงเกิลทองแผ่นเสียงทองคำไปในปีรุ่งขึ้นนั่นก็คือได้รับรางวัลRIAA นะคะขายเกินล้านแผ่นเป็นซิงเกิลที่ขายเป็นล้านแผ่นและสุดท้ายปี1980เพลงนี้ก็ได้รางวัลแกรมมี่เสียงร้องของนักร้องหญิงยอดเยี่ยมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเพลงโดดเด่นที่สุดอีกเพลงหนึ่งของ Dionne Warwick เพลง I Never Love This Way Again นะคะก็เป็น Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: song good memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: กิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
2: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: สยามทีวีแกรนด์เซลลดสนั่นวันเกิดฉลองสยามทีวีครบรอบ46ปีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็น2ประตูแจกใหญ่รวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทพบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยี AI สุดล้ำสมาร์ทโฟน AI เครื่องซักผ้า AI เตารีด AI ทีวีจอยักษ์แอร์และเครื่องฟอกอากาศรวมกว่า100แบรนด์ดังครบจบที่เดียวลดแรงสูงสุดถึง 80% ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด48เดือนหรือผ่อนง่ายๆแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงลดสนั่นสยามทีวีแกรนด์เซลได้แล้ววันนี้ 1-28 กุมภาพันธ์ที่สยามทีวีทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ siamtv.com โปรแรกส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได
1: ้สยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชราค่ะวันนี้จะพูดถึงหัวข้อรู้จักใจเขาใจเราต้องรู้จักแคร์จิตใจของเพื่อนมนุษย์หัดสังเกตอารมณ์ของคนอื่นเป็นทั้งอารมณ์ไม่พอใจและพอใจผิดหวังสมหวังรู้จักแคร์ความรู้สึกและจิตใจของคนอื่นทั้งคนใกล้ตัวและไกลตัวหลายๆคนแคร์สิ่งของมากกว่าจิตใจของคนใกล้ตัวซึ่งไม่ถูกต้องหรอกสิ่งของหายไปหรือแตกชำรุดไปก็ช่างมันเถิดหาใหม่ได้แต่จิตใจของคนใกล้ตัวหากเสียหายชำรุดไปเพราะฝีปากหรือการกระทำของเราแล้วหาใหม่หรือซ่อมให้ดีอย่างเก่าได้ยากมาก
3: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

Beautiful Sound และ Trip Track 3 in 1 วันนี้ขอเริ่มต้นด้วย Bonnie Tyler กับเพลง Holding and Holding Out for a Hero นะคะ Holding Out for a Hero เพลงที่2เป็นเพลงของ Toto ค่ะ I'll Be Over You ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ Joey Scarberry นะคะจากรายการทีวีเพลง Believe It or Not ก็เป็น3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ติดตาม Beautiful Sound มาจนถึงเวลานี้ก็ขอส่งท้ายด้วยโคดดีๆก่อนจากกันนะคะการแสดงความขอบคุณต่อน้ำใจไมตรีเป็นของขวัญล้ำค่าสำหรับทุกๆโอกาสขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งค่ะมีความสุขกับการทำงานตลอดทั้งวันนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนหายกลางฤดูเตือนเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฝนลดลงกลางเดือน 13-16 มิถุนายนโดยชี้เป็นปรากฏการณ์ปกติของฤดูฝนแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ในช่วงวันที่ 13-16 มิถุนายนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีแนวโน้มเผชิญภาวะฝนลดลงอย่างชัดเจนหรือที่หลายคนเรียกว่าฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดมีแสงแดดมากขึ้นและปริมาณฝนลดลงจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาข้อมูลพยากรณ์อากาศระบุว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนทำให้ระบบฝนที่ปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลงส่งผลให้ทุกภูมิภาคของประเทศมีฝนน้อยลงชั่วคราวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วนอย่างไรก็ตามภาวะฝนลดลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถือเป็นภาวะปกติของสภาพอากาศในประเทศไทยซึ่งมาเกิดขึ้นเป็นประจำช่วงต้นฤดูฝนและไม่ได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยตรงตามที่หลายคนกังวลช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นจังหวะสำคัญสำหรับภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำฝนจากช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนลดลงรวมถึงวางแผนเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำสูงอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำชั่วคราวนอกจากนี้ควรมีการจัดการระบบชลประทานและน้ำสำรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนที่ลดลงในระยะสั้นแม้สถานการณ์ดังกล่าวจะยังไม่ใช่สัญญาณของภัยแล้งรุนแรงแต่หน่วยงานด้านสภาพอากาศและภาคเกษตรยังคงแนะนำให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนยังความผันผวนสูงและอาจกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นได้ในช่วงถัดไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: ลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
6: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนๆก็

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: You're listening. 92.

าแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวช่วงบ่ายนะคะกลับมาเจอกันบ่ายนี้กับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับแดดแรงสุดๆแรงไม่ไหวต้องหาที่แบบว่าอยู่เย็นๆให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าแดดค่อนข้างแรงร้อนอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะวันนี้วันอังคาร2มิถุนายน2569ช่วงเวลาบ่ายๆฟังเพลงเพราะด้วยกันค่ะชั่วโมงแรกมีเพลงไทยมาฝากกันด้วยเพลงสากลสิไม่ใช่เพลงไทยชั่วโมงแรกเป็นเพลงสากลกันนะคะ Elite Greeting เพลงนี้กับ Love Me Like You Do และ Adele กับ Someone Like You กันด้วยค่ะฟังด้วยกันนะคะบ่ายๆของเวลาทำงานกันค่ะทำงานอีกแค่วันเดียวพรุ่งนี้ก็จะได้พากันแล้วนะคะแล้วก็หลังจากที่หมดวันหยุดวันพรุ่งนี้ไปต้นไปตั้งแต่4มิถุนายนทำงานยาวไปถึงสิ้นเดือนเพราะไม่มีตารางของวันหยุดพิเศษแล้วนอกเหนือจากวันเสาร์วันอาทิตย์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังก็ทำงานกันดีกว่าเนาะเพราะว่ากลางปีแบบนี้บางทีต้องมีที่เที่ยวก็อยากไปโน่นนี่ก็อยากไปเพียงแต่ว่าจะไปทั้งทีก็ต้องมีเงินก่อนค่ะทุกๆอย่างต้องเดินทางแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยการมีเงินนั่นเองค่ะจะเที่ยวอย่างสบายใจเราก็ต้องมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใช้จ่ายกันไปนะคะมีเพลงพร้อมมาฝากกันเช่นเคยกับเวลาช่วงบ่ายของเราเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งบ่ายยาวไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะคะมาถึงงานของ Little Mix เพลงนี้บ้างกับ Love Me Like You ค่ะ

เสียงของเน่ๆค่ะคุณนภาเหมือนเธอจะมาจาก AF ในสักซีซั่นหนึ่งนี่แหละนะคะจำไม่ได้ไม่เคยดูแต่เธอร้องเพลงสากลได้เพราะทีเดียวแล้วก็เนเน่ก็ไปดังที่ประเทศจีนค่อนข้างแบบมีคนรู้จักเธอค่อนข้างเยอะมีแฟนคลับชาวจีนแบบเปแบบทุ่มโหวตและอะไรเยอะแยะมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนเน่เพลงนี้กับ All to Myself นะคะลาลูกไม้ก่อนในนั้นกับ Pierce และ Little Miss กับ Love Me Lie อยู่ดูนะคะ Love Me Lie อยู่นั่นเองค่ะบ่ายโมงกับ28นาทีแล้วนะคะแป๊บๆของเรากับชั่วโมงยามบ่ายของวันอังคารเชียงใหม่ Radio 92 MHz และวันนี้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับ Toyota เชียงใหม่ค่ะยังคงยืนยันกับการให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่ที่เดินทางไปไหนสบายๆวันนี้แม้จะมีแดดแต่ว่าฝนก็มาได้ตลอดเพราะว่านี่คือฤดูฝนนั่นเองค่ะพร้อมดูแลทุกการเดินทางคุณเสมอขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางไปพร้อมกับครอบครัวโตโยต้าเชียงใหม่เช็คมาตรฐานโดยช่างผู้จัดการค่ะใช้อะไรแท้คุณภาพมาตรฐานของโตโยต้าเท่านั้นบริการครบวงจรรวดเร็วและฉับไวใส่ใจทุกบริการด้วยบริการจากโตโยต้าเชียงใหม่ของเรานะคะและพร้อมส่งมอบการเดินทางอย่างแสนสบายให้คุณได้เลือกกันค่ะคันนี้พร้อมส่งมอบกับ Pilux Travel Overland นะคะพร้อมเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ไม่ต้องรอนานด้วยรถพร้อมข้อเสนอสุดคุ้มก็พร้อมให้คุณได้เดินทางทันทีนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเรา1ทางเลือกได้เลยฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD ดอกเบี้ยพิเศษที่ 1.39% ช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 10,000 บาทพร้อมขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพสูงสุด5ปีสายลุยสายเที่ยวไม่ว่าจะสายไหนคันนี้ตอบโจทย์ครบเลยค่ะทั้งความเท่ความแกร่งและความคุ้มค่าเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่นะคะหรือว่าจะมองหาอีกหลากหลายรุ่นค่ะคันนี้อีก1รุ่นที่เกษตรกรตัวจริงต้องชอบแน่นอนลุยงานดักได้เสมอกับ Hilux Travel ผ่อนสบายปีละครั้งนะคะราคาเริ่มต้นที่ 767,000 บาทนั่นเองค่ะตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งชาวสวนชาวไร่บรรทุกได้เต็มที่แข็งแกร่งและทนทานนะคะเงื่อนไขในถูกใจเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนคอลเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะมาถึงงานของ Lady Gaga เดี๋ยวได้คุณถามมากับโทรศัพท์ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่จันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the Music

ไทล่าเพลงนี้กับ Chanel ค่ะคุณฟังก่อนนั้นมี Sabrina Carpenter ด้วยกับ Please Please Please นะคะบ่ายโมงกับ43นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้ลืมเรื่องของโควิด -19 กันไปหรือยังคะคุณฟังครั้งหนึ่งโรงเรียนก็ปิดหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าโควิด -19 เป็นช่วงที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากๆล่าสุดมาแล้วค่ะคุณฟังกับโควิดสายพันธุ์ใหม่เป็นโควิดกลายพันธุ์รอบใหม่เลยค่ะคุณฟังซึ่งเขาบอกว่าค่อนข้างจะอันตรายเลยทีเดียวเป็นสายพันธุ์นิมบัสนั่นเองนะคะหน้าฝนปีนี้ค่ะนอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องของไข้หวัดใหญ่กับไข้เลือดออกแล้วเนี่ยล่าสุดสายพันธุ์ใหม่โผล่มาให้เราต้องอัปเดตข้อมูลกันอีกแล้วซึ่งแน่นอนนะคะว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมพร้อมก็คือการรู้เท่าทันแล้วก็รับมือกับโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ไม่เชิงสายพันธุ์ใหม่เป็นกลายพันธุ์รอบล่าสุดอย่างสายพันธุ์นิมบัสนะคะที่กำลังเริ่มไปที่พูดถึงเพื่อที่เราจะได้สังเกตอาการแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอาการเตือนของโควิดสายพันธุ์นิมบัสก็จะมีอาการเจ็บคอขั้นสุดเขาบอกว่ามันจะเจ็บแหลมลึกเหมือนมีมีดโกนบาดในลำคอเป็นอาการที่เด่นคือเจ็บมากๆเลยทีเดียวค่ะอาการระบบทางเดินหายใจมีไข้ไอแห้งคัดจมูกแล้วก็มีน้ำมูกอาการทางร่างกายก็คือจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยล้าแล้วก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากๆอาการที่พบน้อยลงก็คือการสูญเสียรสชาติแล้วก็กลิ่นแทบไม่พบแล้วก็คือปกติมากๆเลยทีเดียวค่ะความน่ากลัวระดับไหนติดง่ายขึ้นค่ะกลายพันธุ์ตรงโปรตีนหนามทำให้เกาะเซลล์มนุษย์ได้เหนียวแน่นแพร่กระจายไวมากๆหลบภูมิก็เก่งนะคะคนที่เคยติดเชื้อมาก่อนหรือว่าฉีดวัคซีนแล้วก็มีโอกาสติดซ้ำได้ไม่รุนแรงขึ้นค่ะคุณผู้ฟังองค์การอนามัยโลกยืนยันยังไม่มีหลักฐานว่าทำลายปอดหรือว่าทำให้อัตราการป่วยหนักเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะคะสาเหตุของการระบาดและวิธีการรับมือที่เราต้องศึกษาแล้วก็ดูแลตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วแค่เจ็บคอก็ไม่อยากเป็นแล้วนะคะภูมิคุ้มกันลดลงค่ะการระบาดพุ่งสูงเพราะว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของคนเริ่มลดลงตามการเวลาวัคซีนก็ยังช่วยได้วัคซีนรุ่นปัจจุบันก็ยังป้องกันการป่วยรุนแรงและอัตราการเข้าโรงพยาบาลได้ดีค่ะและการป้องกันพื้นฐานที่เราเคยเป็นกันเมื่อก่อนไปไหนก็ล้างมือให้บ่อยยิ่งขึ้นนะคะใส่หน้ากากเวลาไปที่ชุมชนหรือว่าไปโรงพยาบาลก็แล้วแต่สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเราไปที่แออัดล้างมือบ่อยๆและก็ตรวจเอทิเคททันทีเมื่อมีอาการป้องกันไว้ก่อนกันละกันค่ะเพราะนอกจากที่เราติดแล้วเราก็ไม่อยากแพร่เชื้อกับคนอื่นดูแลสุขภาพตัวเองด้วยในวันที่ต้องระมัดระวังหน้าฝนแบบนี้แหละเชื้อโรคนี้ขยันกันเหลือเกินนะคะคุณผู้ฟัง1 2 3 4 จองกุ๊กค่ะและแจ็คคาร์ล

ากมาร์ชเมลโล่เพลงนี้กับเฟรนด์ค่ะคุณนภาก่อนนั้นมีดีเจสเน็กและกาลิซาของเรากับเซ็กซี่เกิร์ลด้วยนะเวลาจะหมดแล้วแป๊บเดียวจะบ่ายสองแล้วนะคะคุณนภาแดดไม่แผ่วเลยนะยิ่งบ่ายแดดยิ่งแรงเพราะฉะนั้นออกไปไหนพกร่มไปด้วยร่มกันแดดได้ร่มกันฝนได้ค่ะเพราะว่าแดดจ้าๆแบบนี้ฝนอาจจะมาได้จริงๆแล้วก่อนเขาจะมาเขาจะมีการตั้งเขามีการเตือนเราก่อนเหมือนกันนะคะว่าจะมาแล้วนะประมาณนั้นนะคะก็คือจะคลึ้มก่อนหลังจากนั้นก็อาจจะมีลมมาแล้วก็ฝนก็ตามมาอย่างเมื่อวานตอนช่วงค่ำกลับบ้านในเมืองก็ยังแดดจ้าอยู่เลยคุณผู้ฟังหกโมงเย็นคือประหนึ่งเป็นสักสี่โมงได้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าในเมืองแดดแรงมากๆเมื่อวานช่วงค่ำหกโมงเย็นนะคะพอไปถึงบ้านเข้าโซนเขตถังดงแล้วปั๊บเนี่ยคลึ้มมาเลยทีเดียวค่ะเมฆก้อนใหญ่มากหลังจากนั้นเข้าบ้านปั๊บฝนเทมาแต่ก็ตกแบบเดียวหลังฝนตกคือร้อนอบอ้าวขั้นสุดจริงๆนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะจะได้ไม่ป่วยกันส่งท้ายด้วยงานของเชลล์ชูเพลงนี้กับโอปอลไลน์นะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าบ่ายสองค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันไทยช่วยไทยพลัส60-40ไม่ถูกเช็คบินภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสตอบรับวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ว่าเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมทั้งชี้แจงเพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังลังเลใจหรือสับสนเกี่ยวกับกระแสข่าวการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากการเข้าร่วมโครงการรัฐบาลยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้ารายย่อยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังโดยมีข้อเท็จจริงที่ร้านค้าควรรู้ดังนี้ไม่ส่งข้อมูลเฉพาะเจาะจงข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่มีการส่งตรงไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกต่อกันปากต่อปากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แวดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มดูรายได้รวมทั้งปีเป็นหลักเกณฑ์การเสียภาษีจะพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยรวมตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่วันที่ยอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวในช่วงที่เข้าร่วมโครงการสำหรับข้อมูลภาพรวมของร้านค้าที่ตบเท้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ล่าสุดมีร้านค้าที่พร้อมให้บริการแล้วจำนวน 853,400 ร้านค้าลงทะเบียนและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข TNC เรียบร้อยแล้วเป็นร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าเป็นร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้าร้านค้าที่สร้างยอดขายสำเร็จแล้วมีจำนวน 488,884 ร้านค้าที่มีการกดทำรายการซื้อขายในระบบเรียบร้อยแล้วในวันแรกนอกจากนี้ยังมีกลุ่มร้านค้าที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านและรอเข้าระบบอีกจำนวนหนึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขจำนวน 199,990 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,620 ร้านค้าจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงแน่ค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
3: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
4: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือก เลือก MUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทสัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบ ความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: You're listening

กันเลยไม่แพ้ใครแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังพลังหญิงสยามนะคะงั้นจาก 4E เพลงนี้กับวัดประหลาดนั่นเองค่ะเพลงน่ารักน่ารักก่อนหน้านั้นมีเบลวริศราด้วยกับอัปกามาวงและเสียงของน้องขนมฟิชริงกับลิปตาด้วยกับไม่มีแฟนได้ไงน่ารักขนาดนี้ก็ต้องแอบจะมีนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของเราเริ่มต้นด้วยความสดใสกันค่ะบ่าย 2:19 นาทีเชียงใหม่เรดิโอ 92 เมกะเฮิรตซ์นะคะนิวอรี่เพลงนี้บ้างอาจไม่ถึงคราวค่ะ

ีแมนดาวและ What If เพลงนี้กับเหตุผลนะคะก่อนในนั้นมีวานแอนดอร์ฟกับซิงเกิลล่าสุดสักวันหนึ่งค่ะและนิวอรี่กับอาจไม่ถึงคราวใบ2กับอีประมาณ30นาทีกับเวลาช่วงเมย์ผ่ายของเรานะคะและชั่วโมงนี้ยังอยู่ด้วยกันกับการดูแลความมั่นใจและความสวยช่วงนี้หลายๆคนมีแพลนในการไปโน่นไปนี่แล้วก็ออกงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นมาดูแลความสวยให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นได้กับไฮยูวิกนั่นเองค่ะการใส่วิกสมัยนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทำให้เราดูดีได้เพียงแค่ใช้เวลาไม่นานด้วยนะใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆอย่าลืมแวะไปชมแล้วก็เลือกกันได้กับไฮยูวิกได้เลยค่ะคืนความมั่นใจให้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะหรือบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของผมงอกนี่เลยค่ะเวลาไปงานทีนึงนี้ยอมไม่ทันใส่วิกแล้วสบายใจและสวยอย่างทันใจเลยทีเดียวซึ่งเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองเลยทีเดียวมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็สามารถใส่ได้บางคนอาจจะไปออกงานแต่งตัวเป็นคอสเพลย์อยากจะได้วิกผมสีสันมีครบเลยทีเดียวค่ะแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น. 30 นาทีถึง 19:00 น. แวะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและดูรีวิวกันได้ที่ Facebook ของไฮยูวิกได้เลยค่ะช่วงนี้จับโปรโมชั่นพิเศษนะคะลดราคามากกว่า 40-70% และบอกว่าฟังจากเชียงใหม่เรดิโอเราลดเพิ่มไปอีกค่ะคุณผู้ฟังรับลองว่าใส่แล้วสวยและคุมแน่นอนกับไฮยูวิกนั่นเองนะคะคืนความมั่นใจให้คุณได้ดูดีและก็มีรอยยิ้มอีกครั้งเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะคะปรึกษาเพิ่มเติม0918583613 0918583613นะคะและดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้ค่ะ HIYOUWIGS นะกับไฮยูวิกใส่แล้วดูดีและมั่นใจเลือกได้กับไฮยูวิกนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังมาถึงงานของเหมือนพลอยเพลงนี้บ้างนะคะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional. Toyota Chang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.

จากศิลปินหมีภูนะคุณผู้ฟังตอนแรกนึกว่าเป็นปราโมทวิเลปันนะเพราะเขาเคยชื่อหมีภูเมื่อหลายปีก่อนแล้วนะตั้งแต่อัลบั้มใหม่ๆแต่นี่คือศิลปินใหม่ค่ะน้องใหม่หน้าใสมากชื่อเพลงว่าเพื่อนคนสำคัญ VIP กับหมีภูนะคะก่อนนั้นมีสครับแล้วก็ I4 Eve ด้วยกับดอกไม้ Let It Flow ค่ะบ่าย2กับ47นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะดูแลสุขภาพสำคัญเสมอในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบางวันก็ฝนฉ่ำบางวันก็แดดแรงแบบนี้ค่ะสุขภาพเราสำคัญเสมอวันนี้แนะนำสำหรับหนึ่งบริการของเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะกับบริการส่งยากลับบ้านค่ะให้คุณสะดวกและปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลบริการจัดส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการป่วยคงที่พร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนซึ่งเราจะมีการจัดยาโดยเภสัชกรนะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งทุกครั้งแพ้ยาอะไรบ้างซึ่งเราจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะตรงส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วลดความเสี่ยงในการเดินทางแล้วก็การรอรับยาในยุคที่ราคาน้ำมันแพงแบบนี้เราใช้บริการนี้ดีกว่านะคะใช้งานง่ายค่ะเพียงแค่4ขั้นตอนอันดับแรกคือแอดไลน์ก่อนนะไลน์ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเข้าไปดูได้ที่ Facebook ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้เลยหลังจากนั้นแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลในการรับยาเภสัชกรจะมีการตรวจสอบแล้วก็เตรียมยาให้หลังจากนั้นก็จะมีการจัดส่งถึงบ้านเลยค่ะพื้นที่ให้บริการอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002ต่อ2160วันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีเพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนให้คุณรับยาอย่างมั่นใจเหมือนมีเภสัชกรดูแลถึงบ้านค่ะยินดีให้บริการเสมอกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะซิงเกิลใหม่ล่าสุดของส้มมารีเพลงนี้บ้างชื่อเพลงว่าหนังต้นทุนต่ำค่ะ

หรือว่าเธอเก่งหรือว่าเธอทำได้นะคะส่วนต่าง Do It Without Me Bogie Lion เพลงนี้กับส้มมารีก่อนในนั้นกับหนังต้นทุนต่ำด้วยแป๊บเดียวจะบ่ายสามแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เวลาเหลือน้อยนิดนะคะไม่ถึง3นาทีแต่เพลงนี้จบแน่นอนเดี๋ยวมีโมเมนต์ติดฝนบ้างเหมือนกันนะคะขอให้ติดแดดไปก่อนละกันแดดแรงเหลือเกิน Pixie เพลงนี้กับติดฝนค่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสามแล้วนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพายุโซนร้อนชังมีจ่อถล่มญี่ปุ่น 2-4 มิถุนายนนี้สั่งยกเลิกกว่า400เที่ยวบินสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติญี่ปุ่นรายงานว่าพายุโซนร้อนชังมีหรือพายุหมายเลข6ตามระบบการตั้งชื่อของญี่ปุ่นกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือมุ่งหน้าสู่จังหวัดโอกินาวาโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่องช่วงวันที่2-3มิถุนายนนี้เจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศคาดว่าพายุจะทำให้เกิดลมไร้โชคแรงสูงสุดถึง162กิโลเมตรต่อชั่วโมงในพื้นที่โอกินาวาและหมู่เกาะอามามิส่งผลให้หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วโดยในเมืองนาฮะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้เชือกยึดเสาไฟฟ้าไม้เข้ากับอาคารเพื่อป้องกันการโค่นล้มจากแรงลมนอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าพื้นที่โอกินาวาและอามามิอาจมีฝนตกสะสมสูงถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงข้างหน้าขณะที่พายุมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นในวันพุธที่3มิถุนายนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตามแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกผลกระทบจากพายุยังส่งผลต่อการคมนาคมทางอากาศโดยมีรายงานว่าเที่ยวบินราว400เที่ยวบินถูกยกเลิกเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินเข้าและออกจากโอกินาวาขณะที่ในวันที่2มิถุนายนมีเที่ยวบินอีกกว่า160เที่ยวบินถูกยกเลิกเพิ่มเติมสายการบินต่างๆได้ขอความร่วมมือให้ผู้โดยสารติดตามข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของสายการบินอย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงตารางการบินขณะเดียวกันหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนว่าอาจมีการประกาศเตือนภัยระดับ4ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุซึ่งเป็นระดับเตือนภัยเร่งด่วนภายใต้ระบบแจ้งเตือนภัยพิบัติฉบับใหม่ของประเทศโดยหมายถึงประชาชนควรอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายทันทีเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็

0: ดและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่อีซูซูสาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening

หล่อแบบคุณ2ไปเลยค่ะคุณผู้ฟังแบมแบมและณเดชน์คุกิมิยะเพลงนี้นะ Ready for More นั่นเองค่ะ Purpose กับดีใจที่ได้พบเธอและโจอี้ภูวิสิทธิ์ด้วยกับนิดหน่อยนะคะเข้าสู่ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียวบ่าย3กว่าแล้วนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิร์ตซ์ค่ะช่วงนี้ไปทางไหนก็จะมีคนแชร์เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและจะเห็นรายร้านค้าก็จะมีการขึ้นป้ายเรียบร้อยแล้วบางร้านที่อาจจะเพิ่งเปิดใหม่ๆก็คือยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการใดๆเลยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการไปยืนยันตัวตนแล้วก็ทำเรื่องได้ถึงแต่พอได้มาปั๊บนี่ก็ต้องบอกว่ามันปังจริงๆค่ะเพราะว่าคนพอเห็นป้ายปั๊บก็จะเข้าไปใช้บริการกันค่อนข้างเยอะยุคนี้สมัยนี้ไม่มีใครอายที่จะใช้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ60 40ต้องดูป้ายให้ดีนะเพราะว่าบางร้านเนี่ยอาจจะมีป้ายไทยช่วยไทยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ไทยช่วยไทยพลัสอาจจะเป็นโครงการอื่นๆของรัฐก็ว่ากันไปอาจจะขายของราคาถูกราคาพิเศษแบบนี้ต้องถามให้ดีว่าร้านนี้เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60 40หรือเปล่าหรือว่าบางร้านก็จะเป็นลักษณะของรับแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นก็มีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นจะใช้บริการที่ไหนก็เช็คดูให้ดีสำหรับเราที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัส60 40น่าจะเหมาะกับการไปช็อปที่ตลาดนัดเนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็ตลาดทั่วไปแม่ค้าพ่อค้านี่ยิ้มระรื่นยิ้มรับมากๆเลยทีเดียวนะคะกระตุ้นยอดขายได้ดีจริงๆค่ะนี่สุดติดเพลงนี้บ้างกับอู้บัดจ้าง

ไปอยู่ที่ไหนมาอยู่ที่ไหนมาก็ไม่รู้นะแต่กว่าจะเจอกันนี่ก็ต้องผ่านวันเวลากว่าจะจูนหากันได้กว่าจะเจอกันได้นะคะหลายคู่เป็นแบบนี้ค่ะแต่ก็หากันจนเจออยู่นะลิตาเพลงนี้กลับไปอยู่ที่ไหนมาก่อนในนั้นซีเรชเบคอนกับศัตรูหัวใจและบี้สุกริตวิเศษก้าวกับอูบะจางนะคะบ่าย3กับ31นาทีแล้วค่ะคุณฟังเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณค่ะขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Toyota เชียงใหม่ได้ดูแลเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางคุณนะคะทั้งการเป็นเจ้าของรถคันใหม่รับข้อเสนอพิเศษและเงื่อนไขดีๆจากเราพร้อมทั้งการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจทั้งการตรวจเช็คสภาพรถการส่งซ่อมทุกอย่างยินดีให้บริการเสมอและขอให้รถคันใหม่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของรอยยิ้มความสุขและความสำเร็จของลูกค้าเดินทางไปเจอแต่สิ่งดีๆและขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางด้วยความจากใจด้วยความขอบคุณจากใจโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีให้บริการเสมอนะคะมองหารถคันใหม่อย่าลืมค่ะโตโยต้าเชียงใหม่เราพร้อมให้บริการและก็แจ้งในส่วนของวันหยุด1วันค่ะโตโยต้าเชียงใหม่จำกัดของเราทั้ง6สาขาแจ้งให้บริการหยุดให้บริการ1วันคือพรุ่งนี้วันพุธที่3มิถุนายนในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุนิตาพระบรมราชินีค่ะและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันพระรหัสบดีที่4มิถุนายนจึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมกับ6สาขาเราได้เลยพร้อมให้บริการหน้าสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน0532020089 8:00 น.ถึง 17:00 น.และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอพร้อมให้บริการเลือกรถคันใหม่ที่ตรงใจและถูกใจยินดีให้บริการที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเลยนะคะ The Toys เพลงนี้กับยินดีข้างเธอค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063

0: 0525-251719
1: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Fresh.

จากเพลงประกอบซีรีส์ค่ะคุณนภา My Royal Nemesis นะคะนี่คือ Season of Us ค่ะจากยองเจก่อนหน้านั้น Another Day จาก Monday Kiss นะคะเข้าสู่ครึ่งหลังกับเพลงในส่วนของเช่นซองกันค่ะใบ3กับ46นาทีเห็นแดดข้างนอกและยอมแพ้จริงคุณนภาไม่สามารถออกจากห้องแอร์ได้เพราะว่าค่อนข้างร้อนแรงสุดๆไปเลยจริงๆนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าช่วงนี้ดื่มน้ำให้เยอะยิ่งขึ้นกันละกันค่ะและการแบบนี้อากาศแบบนี้ทำให้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าขับรถไปแล้วมีความง่วงบ้างนิดๆหน่อยๆก็อย่าลืมพักให้เรียบร้อยกันละกันนะจะได้ไม่ง่วงเพราะว่าเข็นข่าวมีคนหลับในแล้วก็ขับรถพุ่งชนร้านค้าอาจจะด้วยนอนไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเรื่องของการนอนนี่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะฟังเพลงด้วยกันกับเครื่องหลังและเพลงในส่วนของไอเช่นซองกันบ้างใครที่ง่วงๆก็ต้องฟังเพลงให้ตื่นๆแล้วกันนะคะไม่ได้เปิดเพลงนี้นานมาก Hello Venus

นะจ๊ะบีบีเพลงนี้ค่ะคุณฟังจาก Perfect Crown นะคะ My Page ค่ะก่อนนั้นมี Honey Group ด้วยกับ Digital Tour และ Hello Mina สับ Am Neil นะคะเวลาจะหมดแล้วค่ะคุณฟังแป๊บเดียวจะ 4:00 น.วันนี้วันทำงานวันเปิดเรียนกันด้วยบรรยากาศในการเดินทางช่วงเย็นก็น่าจะคึกคักอยู่เหมือนกันค่ะก็เลยได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการเปิดเรียนจากพรุ่งนี้ก็เข้าสู่โหมดของวันหยุดนะคะคุณฟังชิลๆสบายๆกันละกันนะคะส่งท้ายด้วยงานของ Huntrick Penny กับ Golden ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ Mass FM เจอกัน 5:00 น.พร้อมกับเพลงเก่าๆเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะผู้นำสหรัฐยืนยันการเจรจากับอิหร่านยังคงดำเนินต่อไปประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐโพสต์ทรูธโซเชียลยืนยันว่าการเจรจากับอิหร่านยังดำเนินต่อไปซึ่งไม่สอดคล้องกับสื่อของอิหร่านที่รายงานว่าอิหร่านได้ระงับการเจรจากับสหรัฐแล้วเพื่อประท้วงที่อิสราเอลยังคงโจมตีเลบานอนก่อนหน้านี้ทรัมป์ยังโพสต์ว่าเขาได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลรวมทั้งตัวแทนของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนด้วยโดยบอกว่าทั้งสองได้ตกลงกันแล้วว่าจะไม่โจมตีกันและกันและอิสราเอลก็จะไม่ส่งทหารเข้าสู่กลุ่มเบรุตซึ่งก็เป็นโพสต์ที่มีออกมาทั้งที่อิสราเอลเพิ่งจะประกาศขยายปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: อง
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
14: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: วันแล้ววันเล่าเราเฝ้าค้นหาความสุขจากภายนอกเหนื่อยใจค่ะที่ยังต้องดิ้นรนไขว่คว้าไม่สิ้นสุดบางทีชีวิตหรูหราบ้านราคาแพงก็ไม่ใช่คำตอบเลยนะคะ
1: แต่บ้านหลังธรรมดาที่คนในบ้านมีพออยู่พอกินมีแผ่นดินที่ร่มเย็นเป็นสุข
0: พ่อปลูกพืชพันธุ์มีทรัพย์ในดินที่เติบโตงอกงามด้วยพลังความรักและความเอาใจใส่ของคนในบ้าน
1: นี่อาจเป็นคำตอบที่แท้จริงของพลังบวกพลังความรักที่ยิ่งใหญ
0: ่เมืองไทยบ้านหลัง

0: สร้างพลังบวกเพื่อตอบแทนแผ่นดินไทยบ้านที่เราภูมิใจด้วยหัวใจ Mass FM
1: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ And Education Beyond Tomorrow
2: Forabee
3: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
1: การเวลาเปิดประสบการณ์คราฟช็อกโกแลตรสชาติที่ไม่เหมือนใครแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบาย

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำนะคะ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะดูเหมือนว่ากับการทำงานหรือปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามแต่หลายคนแข่งขันกับเวลามีความรีบเร่งทราบไหมคะผลที่ตามมาไม่เพียงสุขภาพกายสุขภาพจิตที่จะย่ำแย่ซึ่งอาจจะเป็นภาวะความเครียดสะสมหรือบางทีอาจจะมีภาวะสมองล้าโดยไม่รู้ตัวอาการอาจจะมีความจำระยะสั้นแย่ลงหรือบางทีอาจจะทำให้เกิดอาการสมาธิถดถอยไม่สามารถจะจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานเพราะฉะนั้นจำ

0: เพจรายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM
0: สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
2: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
1: หนึ่งแรงบันดาลใจ
3: การขายไม่ได้มีครั้งเดียวการขายไม่ได้มีจุดจบการขายมีอนาคตที่จะต้องขายซ้ำอีกคิดได้อย่างนี้ก็จะทำให้นักขายต้องมีท่าทีใหม่นักขายต้องสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าโดยจะต้องขายตัวเองให้ได้ก่อนแล้วจึงขายสินค้าตามคำตำหนิข้อโต้แย้งและคำวิจารณ์ของลูกค้าเป็นโอกาสดีที่ผู้ขายจะใช้เป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมาได้
2: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
4: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
1: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
2: พร้อมกับเมืองมีโชค
1: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
4: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
2: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
1: ์มีโชคพลาซ่าม
2: ีโชคพลาซ่า
1: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
4: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
4: 240-777
1: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าขอแนะนำร้านอาหารเมนูอาหารสูตรรมควัน Smoke Meat และปลาแม่น้ำปิงเนื้อออสเตรเลียหมูเป็ดปลากดคังปลาบู่เชิญนะคะที่จุยเฮาส์บริเวณอาคารพาณิชย์มีโชคพลาซ่าและใครที่อยากจะทานซาลาเปาลูกใหญ่ๆไส้แน่นๆเยิ้มๆเชิญนะคะซาลาเปาเฮียเล็กที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
5: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่
1: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
6: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
1: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
6: ประทับใจ
1: ไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
6: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพู

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูก

0: ถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IGเทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
1: ่ภาษาและอักษรล้านนาในขณะที่การสื่อสารระหว่างกลุ่มคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาพูดเป็นหลักเชียงใหม่ล้านนาเชียงตุงและ12ปันนามีภาษาเขียนร่วมกันคือใช้อักษรธรรมที่พัฒนามาจากอักษรมอญโดยมีต้นต่อจากประเทศอินเดียอักษรธรรมหรือตัวเมืองนี้ใช้ในการจารลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
0: เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่นครแห่งความสุข
1: นครแห่งความสุข
0: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
2: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ขอเชิญชวนร่วมชมผลงานวิดีโอสั้นแนวตั้งที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสั้นแนวตั้งภายใต้แนวคิดมองเมืองผ่านเลนสะท้อนความเป็นเมืองเชียงใหม่ใหม่เสมอร่วมค้นพบเรื่องราวของเชียงใหม่ผ่านมุมมองที่หลากหลายผ่านผลงานของผู้เข้าประกวดที่ถ่ายทอดเสน่ห์ของเชียงใหม่ออกมาได้อย่างน่าประทับใจรับชมผลงานได้ทาง TikTok มองเชียงใหม่ผ่านเลน @cmlanesofficial และขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลในวันที่7มิถุนายนนี้ณศูนย์มรดกเมืองเทศบาลนครเชียงใหม่อาคารด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทุกท่านนะคะที่ร่วมถ่ายทอดมุมมองผ่านภาพถ่ายและวิดีโอสั้นที่สะท้อนเสน่ห์วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรมและความเป็นเมืองเชียงใหม่และหากท่านใดที่อยากจะยื่นอุทธรณ์เพื่อขอให้ตรวจสอบสิทธิ์ในผลงานสามารถทำได้นะคะภายในวันที่5มิถุนายนนี้ค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

มพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่หนึ่งในตัวอย่างของผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อความสำเร็จรอสคือนักเต้นรำจากสปริงฟิลด์รัฐมิสซูรีผู้ที่มีความใฝ่ฝันว่าเขาอยากจะก้าวไปให้ถึงบรอดเวย์ในตอนที่รอสได้เข้าทดสอบกับบริษัทที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวมืออาชีพเป็นครั้งแรกนั้นเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในการแสดงเรื่องฟุตลูสรอสได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับความสำเร็จแบบฉับพลันในการเข้าร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในครั้งนั้นไว้ว่าผมมีความมั่นใจในตัวของผมเองถ้าหากคุณต้องการที่จะทำมันให้สำเร็จคุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าและเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังจะทำคุณจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้คุณห้ามนั่งอยู่เฉยๆและเฝ้ารอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเป็นอันขาดเป็นการสะท้อนนะคะว่าทัศนคติที่มีต่อตนเองนั้นส่งผลต่อศักยภาพในการทำงานมากกว่าตัวชิ้นงานจริงๆซะด้วยซ้ำค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์จัดโปรโมชั่นรับหน้าฝนกับมากรรมเครื่องซักผ้าจะชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวค่ะดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบค่ะโดยเฉพาะเครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายนะคะเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าบาทจะมาซักผ้าแข่งฟ้าฝนไปใหญ่เปลี่ยนเครื่องซักผ้าใหม่ให้เป็นไซส์ใหญ่ดีกว่าไหมคะซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะค่ะพบกันที่มหกรรมเครื่องซักผ้านิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: เปิดเทอมนี้ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึงพันสาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาเซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายๆลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
2: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟินิ

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
2: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
0: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
2: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
0: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
3: Mass FM.

คุณผู้ฟังคะติดตามมาตรการควบคุมอีโบลาในต่างประเทศบ้างนะคะสำนักงานสาธารณสุขแคนาดาประกาศว่าในการตอบสนองต่อการระบาดของอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นในยูกันดาและซาวธ์ซูดานแคนาดาจะระงับการออกเอกสารตรวจคนเข้าเมืองสำหรับผู้อยู่อาศัยในประเทศเหล่านี้เป็นเวลา90วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่27พฤษภาคมแถลงการระบุเพิ่มว่าบุคคลจากทั้ง3ประเทศที่ถือวีซ่าพำนักชั่วคราวเอกสารอนุมัติการเดินทางทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวีซ่าพำนักถาวรที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้จะถูกห้ามไม่เดินทางเข้าสู่แคนาดานอกจากนี้แถลงการยังระบุด้วยว่าการดำเนินการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าฉบับใหม่จากผู้อยู่อาศัยในประเทศดังกล่าวจะถูกระงับไว้เป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าภายใต้มาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมตามเวลาตะวันออกจนถึง29สิงหาคมนั้นแคนาดาจะบังคับใช้มาตรการกักตัวเป็นเวลา21วันสำหรับพลเมืองแคนาดาผู้อยู่อาศัยถาวรบุคคลที่ขึ้นทะเบียนภายใต้กฎหมายอินเดียนและชาวต่างชาติที่เคยเดินทางไปยังพื้นที่การแพร่ระบาดภายในช่วง21วันก่อนหน้าและไม่มีอาการป่วยขณะที่ผู้เดินทางที่มีอาการป่วยจะถูกแยกกักตัวในโรงพยาบาลเพื่อประเมินอาการเพิ่มเติมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการกักกันโรคแม้รัฐบาลจะเน้นย้ำว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในแคนาดายังคงอยู่ในระดับต่ำและปัจจุบันยังไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในทวีปอเมริกาเหนือแต่รัฐบาลระบุว่าจำเป็นต้องใช้แนวทางป้องกันไว้ก่อนเนื่องจากความรุนแรงของโรคและสถานการณ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่กำลังจะมาถึงซึ่งแคนาดาร่วมเป็นเจ้าภาพกับสหรัฐและเม็กซ

0: คุณผู้ฟังคะโรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจและขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนนวัตกรคนเก่งในโอกาสคว้าชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่จากการแข่งขันระดมสมองและสร้างนวัตกรรมระดับประเทศนั่นคือการแข่งขัน The EP Hackathon Season 4ที่โรงแรมดุสิตธานีหัวหินจังหวัดเพชรบุรีจัดโดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ร่วมกับสมาคมฟิสิกส์ไทยศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องเร่งอนุภาคและบริษัท SCBX จำกัดมหาชนภายใต้โจทย์สุดท้าทายการออกแบบระบบการเงินที่ได้รับแรงบันดาลใจจากฟิสิกส์เพื่อช่วยให้มนุษย์หลุดพ้นจากแรงดึงดูดทางการเงินซึ่งทีมนักเรียนวารีเชียงใหม่ได้พิสูจน์ศักยภาพและความอึดขั้นสุดด้วยการแข่งขันทอดสะพานไอเดียแบบแฮกเกอร์ทันลุยเดือดตลอด24ชั่วโมงเต็มจนได้ข้อสรุปแนะนำเสนอผลงานในรอบพิชชิ่งด้วยนวัตกรรมชื่อ Entropy Zero ซึ่งสร้างความทึ่งให้กับคณะกรรมการด้วยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านอุณหพลาศาสตร์ทางฟิสิกส์มาเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาหนี้สินของคนไทยอย่างเป็นระบบและจับต้องได้จริงด้วยความสามารถของสมาชิกทีมคนเก่งอเล็กซองฟ้าทองชานส์โจเอกวีแช่มประเสริฐและปุญญวีฟองชัยครูที่ปรึกษามาสเตอร์สราวุธปุตตามาเลซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ของนักเรียนวารีเชียงใหม่ที่ไม่ได้หยุดแค่ในตำราแต่สามารถบูรณาการความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเข้ากับเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และขับเคลื่อนสังคมได้อย่างแท้จริงวารีเชียงใหม่พร้อมสนับสนุนและขอเป็นแรงผลักดันให้นักเรียนทุกคนก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในระดับสากลวารีเชียงใหม่มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศรอบด้านพร้อมก้าวสู่การเป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพในอนาคตวารีเชียงใหม่สคูล Beyond Tomorrow 053140232-4 ค่ะ
1: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: มากอายุมากความเข้าใจ
3: ถาวรท่อไอเสีย
4: มากความรู้ใจมากประสบการณ
2: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
5: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที่
6: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
2: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
7: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
2: จากปี1964จนถึงวันนี้
7: กว่า50ปี
2: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
7: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
7: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
2: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
7: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
2: 053-214-410
8: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
7: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
8: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
7: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะบรรยากาศยามเย็นวันนี้พบกันที่กาดมณีนะคะชวนกันมาทานอาหารรอบๆริมสระน้ำพุขนาดใหญ่เห็นวิวดอยสุเทพอย่างเด่นชัดผ่านสายน้ำพุและแผ่นฟ้าที่กว้างไกลพร้อมกับลมโชยพัดเย็นสบายค่ะกาดมณีกาดนัดยามเย็นตลาดนัดอาหารศูนย์รวมสำรับกับข้าวความอร่อยในทุกรูปแบบในราคาที่ประหยัดเชิญนะคะพร้อมครอบครัวเพื่อนฝูงนัดหมายกันที่ตลาดนัดอาหารกาดมณีมีที่จอดรถสะดวกกว้างขวางบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่0613295632

0: คุณผู้ฟังคะยังมีอีกหลายๆผลิตภัณฑ์ที่ฟอร์บีอยากจะแนะนำว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีนะคะเพียงแค่คุณได้สัมผัสสบู่น้ำผึ้งนมผึ้งและโพรโพลิสสบู่ก้อนที่อ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวซึ่งมีส่วนผสมของน้ำผึ้งแท้นมผึ้งและสารสกัดโพรโพลิสดังนั้นจึงช่วยทำให้ผิวสวยใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้ขอแนะนำขบวนความอร่อยแบบใหม่ Hot Honey น้ำผึ้งผสมสมุนไพรไทยหอมหวานเข้มข้นทุกหยดเข้าถึงรสชาติเมื่อคุณได้เลือกถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมพริกอร่อยหวานเผ็ดจัดจ้านหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมกระเทียมดำนี่ก็ให้ความหวานที่กลมกล่อมดีต่อสุขภาพนะคะนอกจากนี้ยังมีน้ำผึ้งผสมกระเพราหวานฟินหอมกลิ่นใบกระเพราค่ะสามารถเรียกหารับประทานเป็นซอสคู่กับไก่ทอดเฟรนช์ฟรายหรือจะเป็นพิซซ่าก็ได้ส่วนสายเฮลตี้ฮันนี่เวเนก้ายังเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพหมักจากน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ทั้งแบบธรรมชาติและบ่มในถังไม้โอ๊กนาน6เดือนดังนั้นรสชาติที่เปรี้ยวอมหวานจึงไม่บาดคอดื่มง่ายกว่าไซเดอร์ทั่วไปมั่นใจในรสชาติที่กลมกล่อมจากสูตรเฉพาะของฟอร์บีรสเปรี้ยวอมหวานชงดื่มกับโซดาดื่มระหว่างวันได้แบบสบายใจไม่ทำให้น้ำหนักพุ่งเลือกเลยนะคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามอีกหลายๆเรื่องราวจากฟอร์บีได้นะคะที่ Facebook ฟอร์บีแล้วพบกันค่ะที่ฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย095-675-7989ค่ะ
1: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
2: ่วนัสนัน
1: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
2: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
1: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
2: ฮองเจียงใหม
1: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพีร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
1: ในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมีเป็นคนโชคดีที่สุด Be happy with what you have. Be content with what you possess. And you will be the luckiest person.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะ WHO ระบุผู้ป่วยอีโบลา5คนหายจากการติดเชื้อท่ามกลางการระบาดในคองโกผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก WHO ประกาศมีผู้ป่วยอีโบลาจำนวน5คนหายจากโรคซึ่งพบได้น้อยโดยนายเทโดรอสอัดฮานอมเกบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO เปิดเผยระหว่างการเยือนเมืองบูเนียทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางของการระบาดเทโดรอสอัดฮานอมเกบรียซุสผู้อำนวยการใหญ่ WHO ยืนยันว่าผู้ป่วย4คนถูกจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์หลังจากมีผู้ป่วยอีก1คนออกจากการรักษาไปเมื่อ2วันก่อนในการกล่าวที่พิธีเปิดศูนย์รักษาอีโบลาแห่งใหม่ในเมืองบูเนียเมืองหลวงของจังหวัดอิตูรีเกบรียซุสกล่าวว่าแน่นอนว่าเรายังทำงานเกี่ยวกับวัคซีนและการรักษาแต่ไม่ได้หมายความว่าผู้คนจะไม่สามารถหายจากอีโบลาได้WHO เคยรายงานก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์ว่ามีผู้ป่วยรายหนึ่งหายจากเชื้อไวรัสบุนดีบุกโยซึ่งเป็นชนิดย่อยของอีโบลาที่กำลังพบในการระบาดครั้งนี้สายพันธุ์นี้ไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่ได้รับอนุมัติทำให้ถือเป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกว่าผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นบุนดีบุกโยหายจากโรคได้ในช่วงการระบาดปัจจุบันองค์กรด้านสาธารณสุขระบุว่าเจ้าหน้าที่รายงานผู้ป่วยยืนยัน134รายในคองโกและยูกันดาที่อยู่ใกล้เคียงรวมถึงผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว18รายณวันที่29พฤษภาคมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจะเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปอัพรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดคอฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ่ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดชิงใหม่ www.chiangmairadio.com
3: You're listening

ั้งสุดท้ายเหมือนคำลาจากฝันดีฝันเด่นนะคะก่อนนั้นมีบอยสเกาท์กับขอคืนด้วยค่ะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:16 น.กับเย็นของวันอังคารนะคะ2 มิถุนายน 2569และแน่นอนว่าช่วงเย็นแบบนี้ก็มีเพลงเก่าๆมาฝากคุณฟังในระหว่างการเดินทางกลับบ้านเมื่อเช้าได้ข่าวว่ามีหลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นมหิดลที่มีอุบัติเหตุด้วยค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเว้นช่องนิดนึงนะคะเว้นระยะในการเบรกอย่าไปขับจี้กันมากเกินไปเพราะส่วนใหญ่ที่ชนท้ายกัน 3-4 คันก็เกิดจากเหตุนี้แหละระมัดระวังในการขับขี่กันด้วยเย็นของวันอังคารพรุ่งนี้ก็วันหยุดถนนหนทางก็น่าจะโล่งๆกันนิดนึงสำหรับเช้าวันพรุ่งนี้วันพุธกลางสัปดาห์ตอนนี้ยังอยู่ในวันอังคารกันอยู่นะคะมาถึงงานเก่าของพี่

ักมากแค่ไหนคิดดูเถอะว่าเดือนและดาวยังเอามาให้เธอได้เลยนะคะงานเก่าของวสันต์ชลตะกุลกับให้เธอค่ะก่อนในนั้นพีพี่กบด้วยกับขีดเส้นใต้ขีดเส้นใต้หมายเหตุไว้ว่าเธอไม่รักและกลับมารักตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะ17:24 นเชียงใหม่รีดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์และช่วงเย็นของเราอยู่ด้วยกันกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นกันด้วยสร้างบ้านที่ตรงใจสร้างบ้านตามที่ลูกค้าต้องการอยากได้บ้านแบบไหนล้ำซับเรามีให้คุณได้เลือกครบเลยทีเดียวค่ะเพราะที่นี่แบบบ้านเขาเยอะมากๆนะคะยินดีให้บริการเสมอคิดถึงการสร้างบ้านล้ำซับคอนสตรัคชั่นค่ะจัดให้เต็มที่เลยทีเดียวแล้วก็ดูแลเรื่องการสร้างบ้านครอบคลุมทั้งในพื้นที่เชียงใหม่ลำพูนแล้วก็รับสร้างบ้านภาคเหนืออยู่ลำปางก็สร้างให้ได้นะคะอยู่ปายก็ไปหาได้เช่นเดียวกันฟรีเข้าแบบเขียนแบบด้วยสร้างบ้านคุณภาพโดยทีมงานเฉพาะด้านค่ะใช้วัสดุที่มีคุณภาพได้รับมาตรฐานสากลติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคารับประกันผลงานโครงสร้าง7 ปีและงานสถาปัตย์1 ปีนะคะดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ฟรีควบคุมงานโดยวิศวกรและโฟร์แมนค่ะมีทีมงานพาไปเลือกกระเบื้องสุขภัณฑ์โคมไฟและประตูเปิดให้บริการตั้งแต่8:00 น.ถึง 17:00 น.คิดถึงการสร้างบ้านล้ำซับรับพร้อมให้การดูแลค่ะซึ่งทางหน้าแฟนเพจตอนนี้เรามีฤกษ์มงคลลงเสาเอกเสาโทให้ลูกค้าได้เลือกกันด้วยฝากเป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆสำหรับใครที่จะสร้างบ้านเพราะบางทีเราคนไทยเนาะเรื่องของฤกษ์งามยามดีนี่เป็นสิ่งที่เราเองต้องดูไว้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งเราจะมีตารางบอกให้ลูกค้าได้ทราบกันด้วยและโปรโมชั่นตลอดทั้งเดือนมิถุนายนสร้างบ้านกับเราชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีรับหน้าฝนฟรีบิวอินค่ะจองก่อนไว้นี่ถึง30 มิถุนายนนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆคุ้มแน่นอนนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับล้ำซับคอนสตรัคชั่นสาขาเชียงใหม่อยู่ที่แยกลิขิตชีวัน0931965566นะคะ0931965566และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook และ TikTok ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือเพราะไม่การดูแลบ้านคุณเสมอนะคะงานเก่าของพี่เบิร์ดเพลงนี้บ้างมันคอยดูแลและรักษาดวงใจค่ะ

งานเก่าของพี่เบิร์ดเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหมั่นคอยดูแลและรักษาดวงใจ17นาฬิกากับอีกประมาณ30นาทีกับช่วงเย็นของเรานะคะและมาพร้อมกับความมั่นใจกับนายอยู่เชียงใหม่กันด้วยค่ะชวนคุณมาดูแลตัวเองให้ดูดีขึ้นได้เวลาที่เราออกงานหรือว่าไปไหนเรื่องทรงผมสำคัญมากๆเลยทีเดียวค่ะมาคืนใครให้คนกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีสุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะเพราะเราคัดสรรวิกผมแทนและวิกผมใหม่พ่อเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้ใส่ไม่ยากน้องๆ น่ารักมากๆที่จะให้คำแนะนำคุณอย่างเต็มที่ว่าใส่แบบไหนแล้วก็เราเนี่ยเหมาะกับวิกผมแบบไหนบ้างซึ่งมีหลายแบบให้คุณได้เลือกกันทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยนะคะแวะมาชมกันได้ของจริงร้านสวยงามแล้วก็น่าใช้บริการมากๆ ไฮยูเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่าค่ะเราเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราค่ะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่โปรโมชั่นพิเศษช่วงนี้ลดมากกว่า 40-70% นะคะและพิเศษเหมือนกันค่ะฟังจากเชียงใหม่รีดิโอก็ลดเพิ่มมาอีกด้วยตอนนี้ทางหน้าแฟนเพจของเรามีไลฟ์สดกันด้วยค่ะมาพร้อมกับวิกผมราคาพิเศษสุดวิกผมเพื่อสุขภาพน้ำหนักเบาและใส่สบายเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook ของ Hiyu Wig เชียงใหม่ได้ HIYOUWIGS เชียงใหม่เซิร์ชคำนี้ได้กับวิกผมไฮยูเชียงใหม่คืนความมั่นใจให้คุณกลับมายิ้มได้อีกครั้งกับไฮยูนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังงานเก่าของหนุ่มเสกเพลงนี้รักเธอแต่เธอไม่รู้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรักชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

ักกันนะคะแค่ใจเท่านั้นอยู่ด้วยกันได้แบบนานๆเลยค่ะงานเก่าๆของวิดาเพลงนี้กับเพียงแค่ใจเรารักกันนะคะ 17:41 กับเวลาช่วงเย็นค่ะมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยเวลาช่วงเย็นแบบนี้เป็นเวลาที่เราต้องเติมพลังกันนะคะก็เดี๋ยวฟังแวะไปพักไปชิลกันได้เพราะนอกจากเรื่องของการเติมพลังกับความอิ่มท้องบรรยากาศที่นี่ยังดีเหมาะสำหรับการนั่งชิลมากๆเลยทีเดียวนะคะนั่งชิลกันได้สบายๆจะนัดเพื่อนๆมานั่งคุยกันก็ได้พาลูกค้าไปเลี้ยงรับรองก็สร้างความประทับใจให้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะอากาศยามเย็นเชียงใหม่ตอนนี้ดีๆไม่มีฝนนะคะแม้จะร้อนนิดนึงแต่ก็ดีที่ไม่มีฝนค่ะเพราะว่าบรรยากาศช่วงเย็นหลายๆคนก็อยากจะรีแลกซ์และก็ผ่อนคลายเชิญได้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านสายมือเลี้ยวสายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายเข้าไปปั๊บก็จะเห็นบรรยากาศชิลๆเดินเข้าไปในร้านปั๊บเนี่ยก็จะเห็นโซนสวนกันเลยทีเดียวค่ะร่มรื่นอากาศดีหลายคนพอเห็นโซนนี้ขอนั่งโซนนี้เลยแต่ว่าต้องบางทีอาจจะต้องจองก่อนถ้าเกิดwalk in เข้าไปแล้วถ้าเกิดมีโต๊ะว่างเราก็ยินดีให้บริการลูกค้าแต่ถ้าเกิดบางทีอาจจะมีโต๊ะเต็มเพราะว่าหลายคนก็จะชอบบรรยากาศนี้มากๆแนะนำให้จองก่อนได้นะหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงกันด้วยนะคะแนะนำเมนูอร่อยของทางร้านค่ะอร่อยจัดมากๆแล้วก็เด็ดสุดก็ต้องยกให้เมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟนะเนื้อปลาสดเด้งเนื้อซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากหรือว่าอยากจะทานเป็นเมนูกุ้งเรามีเมนูของกุ้งเหยียบน้ำน้ำซุปเดียวกันเลยค่ะเปลี่ยนจากปลาเต่าเต้ยเป็นกุ้งเหยียบน้ำนั่นเองนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะหรือว่าจะเป็นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองเนื้อปูหลนกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่ค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดนะคะหรือว่าจะเป็นหอยเชลทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดทะเลรวมเผาจานใหญ่ปลากระพงทอดน้ำปลาปลาสำลีเผาและอื่นมากมายทีเดียวแวะไปพักกันได้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเราคัดสรรทั้งความอร่อยแล้วก็วัตถุดิบคุณภาพความสดสะอาดบรรยากาศดีรอคุณอยู่ที่ทุกวันกับร้านท่าจีนชมชันพลัสแวะไปพักกันได้นะคะ 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองโต๊ะล่วงหน้าที่0635251719เบอร์นี้ได้เลยค่ะ0635251719อยากจะจัดงานเลี้ยงจะขนาดไหนก็พร้อมให้บริการคุณนะคะลิงก์ขนาดเล็กมุมส่วนตัวอบอุ่นมาสมัครครอบครัวและเพื่อนสนิทหรือว่าจะเป็นเลี้ยงขนาดกลางกลุ่มเพื่อนทีมงานได้หมดเลยค่ะเลี้ยงขนาดใหญ่ก็จัดให้ได้เราพร้อมให้บริการเพราะว่าร้านเรากว้างมากๆเชิญได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะดูบรรยากาศรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสย้ำไปโทรกันอีกครั้งที่0635251719เจอกันได้ทุกเย็นที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะงั้นเก่าของตินาเพลงนี้บ้าง

ันเก่าของฟามี่เพลงนี้กับสเตย์นะคะคุณนภาแป๊บเดียวเวลาจะหมดแล้วจะ6โมงเย็นแต่แดดยังไม่แผ่วเลยนะแดดยังแรงอยู่เลยขอบคุณสำหรับการติดตามพรุ่งนี้วันหยุดแต่ว่าเรายังเจอกันเหมือนเดิมค่ะเพราะวันหยุดของพี่ตื่นมีแค่วันเดียวคือวันอาทิตย์เท่านั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันแน่ยังมีเพลงเพราะๆแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต่อนะคะขอบคุณส่งท้ายกับ Isuzu ศาลากันด้วยค่ะแจ้งข่าวกับ Isuzu ศาลาทั้ง5สาขาพรุ่งนี้หยุดทำการ1วัน3มิถุนายนและจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ4มิถุนายนขออภัยในความไม่สะดวกด้วยและในช่วงของวันหยุดมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินของ Isuzu ศาลาฮอตไลน์สามารถติดต่อได้ที่089-552-5566ได้ตลอดเลยนะคะจองรถกับ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ดาวต่ำผ่อนสบายออกรถง่ายได้ทุกอาชีพเลยค่ะโปรดีมีคนได้เลือกหลายแบบเหมาะสำหรับทุกอาชีพทั้งเกษตรกรพ่อค้าแม่ค้าพนักงานประจำฟรีแลนซ์ทดลองขับถึงที่และส่งรถถึงบ้านค่ะสอบถามเพิ่มเติมกับรายละเอียดต่างๆที่กิจกรรมศูนย์บริการและก็นัดหมายล่วงหน้าได้กับ Isuzu ศาลาทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปลิ้นดอนจันทร์สันปะตองจอมทองและสันทราย0532420002และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Isuzu ศาลาเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ได้เลยนะคะเวลาหมดแล้วส่งท้ายด้วยงานของอินค่ะเพลงนี้กับเพื่อเธอตลอดไปนะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงเก่าที่เพราะมากๆเลยทีเดียวชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับเพลงสากล Radio Twilight เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: Mid-year mega fail. Fun Guang Pi everywhere. Brand and my...
3: กลางปีนี้เรื่องบ้านต้องที่นี่ที่เดียว Global House พบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Global House Mid Year Mega Fair โปรปังกลางปีลดใหญ่แบบจัดหนักลดสูงสุดถึง 70% ครบครันทุกความต้องการทั้งเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและวัสดุก่อสร้างลุยกันยาวๆจัดเต็มไม่มีแผ่วตลอดเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นพิเศษสุดคุ้มช็อปปั๊บรับคืนทันทีเมื่อช็อปครบ 10,000 บาทรับคืนคูปองส่วนลด 2,000 บาททันทียิ่งช็อปยิ่งคุ้มยิ่งได้คืนโปรแรงแบบนี้คนรักบ้านห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chingmayradio.com
9: You're listening

0: าบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงที่สายครับเย็นวันอังคารวันนี้2มิถุนายนแล้วนะครับวันนี้แดดแรงมากเลยคุณผู้ฟังหน้ามืดหน้าไหม้กันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เย็นแล้วอาจจะแสงลดลงไปบ้างแต่ว่าถ้าอย่างนี้ยังไม่มีฝนนี่หน้าทางที่ตะวันตกเนี่ยจะต้องบังกระจกลงมานิดนึงนะครับไม่งั้นหน้ามืดมองไม่เห็นทางเลยทีเดียวขับรถระมัดระวังด้วยนะครับสำหรับเย็นวันนี้นะครับสำหรับอากาศที่ร้อนอบอ้าวแต่บ่ายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์สำหรับคืนวันนี้ใครที่อยากจะหามุมดีๆบรรยากาศดีๆกิ๊บเก๋แล้วก็เชิญได้ที่ Warm Up The Best in Town 0534-00677 ครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมนะฮะโซนหน้าโซนหลังเหมือนกันราคาอย่าง69อร่อยเหมือนเดิมมาเข้าปีที่9แล้วบูชิโดหลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังข้ามวันนี้จนถึง19นาฬิกาครับRadio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

หมอันนี้ต้องขอบคุณเลยใช่ไหมคือฟังวันนี้อากาศร้อนไหมร้อนมากเลยหน้ามืดเลยคุณฟังช่วงบ่ายนี่ผมแวะเข้ามาทำงานนี่เจอเข้าไปเต็มๆเลยทีเดียวนะฮะอยู่ในรถนี่ถ้าใครแอร์เสียหรือว่ามีปัญหาเรื่องแอร์คอนดิชันในรถยนต์นี่มีสิทธิ์สุกเลยนะฮะเปิดกระจกขับรถก็ไม่ไหวนะฮะร้อนเกินเหมือนขับรถวันนี้เหมือนใครเอาฟิล์มกองแสงออกเลยทีเดียวหน้าไหม้เลยทีเดียวนะฮะดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้อากาศจะผันผวนอย่างเงี้ยวันไหนฝนตกก็แหมก็ตกกันหนักกระจุยกระจายทีเดียวว่าร้อนนี่ร้อนนี่กว่าสงกรานต์อีกนะเรื่องของอากาศเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ฟังเพลงดีกว่านะฮะอากาศร้อนก็ฟังเพลงอย่างน้อยก็เย็นขึ้นสบายๆนะเย็นวันนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังก็เป็นวันแรกของสัปดาห์นี้แล้วมั้งที่เริ่มทำงานเมื่อวานยังหยุดอยู่นะฮะเดี๋ยวนู่นอีกทีไปเจอกันพฤหัสบดีเลยทีเดียวหยุดบ่อยเหลือเกินนะฮะเดือนนี้ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะคุณผู้ฟัง Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

มดเวลาแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยว 19:00 นฟังข่าวนะครับผมคงลาคุณหวังแค่นี้ขอบคุณที่อยู่เพื่อนกันมาจนถึงเวลาท้ายนะฮะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่4มิถุนายนนี้กองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหญ่ในหลายพื้นที่ของยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีย้ำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์พร้อมติดตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569กำชับทุกหน่วยงานใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการปรับหลักเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ว่าการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้โดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการเรียกรัฐมนตรีหลายคนเข้าพบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นเวลา2สัปดาห์จึงให้ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและเตรียมเสนอต่อรัฐสภาพิจารณาย้ำว่าไม่มีข้อกังวลทุกอย่างเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณซึ่งปีนี้มากกว่าปีก่อนกว่า 7,000 ล้านบาทกำชับทุกหน่วยงานให้บริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและกระจายไปสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงมากที่สุด
2: ก็มีหลักเกณฑ์อยู่ครับก็ตามหลักเกณฑ์ทุกอย่างแล้วก็ทางกระทรวงการคลังท่านรองอธิบดีก็ดูแลเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วครับตามหลักเกณฑ์ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570วงเงิน 3,780,000 ล้านบาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยมีรายละเอียดประกอบด้วยวงเงินและโครงสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทประกอบด้วยรายจ่ายประจำจำนวนกว่า 2,786,367 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังจำนวนกว่า 71,038 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนจำนวนกว่า 789,171 ล้านบาทรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้จำนวน 151,520 ล้านบาทอย่างไรก็ตามการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งให้ความสำคัญกับนโยบายรัฐบาลการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทและแผนพัฒนาต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนมากไปกว่านั้นยังคำนึงถึงความจำเป็นความพร้อมความคุ้มค่าขีดความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณสถานะด้านการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคมคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กระทรวงการคลังทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ใช้เงื่อนไขรายบุคคลและเพิ่มกลุ่มต้องห้ามอีก5กลุ่มเพื่อคัดคนจนไม่จริงออกจากระบบโดยจะเปิดยืนยันตัวตนวันที่

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited partnership

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณวัดปทุมวนารามนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพรปวีช่อชูวงศ์โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันอินโดนีเซียโอเพ่น2026ซุปเปอร์1000ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่2มิถุนายน2569ตรงกับวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิตาลีในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอิตาลีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวอิตาลีเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า150ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตสัมพันธไมตรีที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยกับอิตาลีได้เจริญงอกงามรุ่งเรืองโดยมีความก้าวหน้าของความร่วมมือที่ประสบผลสำเร็จทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบสหภาพยุโรปอาเซียนไม่เพียงแต่ในกิจการที่มีอยู่ดั้งเดิมด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวหากยังรวมถึงในด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกด้วยข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและการสนับสนุนเกื้อกูลกันโดยเฉพาะความคืบหน้าในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองจะยังคงสร้างเสริมและขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนอันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขและอนาคตอันรุ่งเรืองยิ่งขึ้นแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่2มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปพระราชทานรางวัลเสมาเสาเสมาธรรมจักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2568ณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเศรษฐพุทธสุทธิวาดนฤพุทธองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระราชวชิรรัตนาพลบวรเจติยะกิจธาดามหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:00 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิตติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระภาวนาวชิรวัฒน์ณวัดนามตูม อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณศูนย์การค้าสยามพารากอนโดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในการนี
2: ้ Refresh Refill the music
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดย ทิติพันธ์ ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk ทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk นะครับแล้วก็เราลิงก์สัญญาณออกอากาศสดๆเลยนะครับไปที่ FM 92เชียงใหม่ Radio รวมถึงเชียงใหม่ radio.com ด้วยนะครับติดตามทางออนไลน์ของทางสถานีได้ทั้งหมด24ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมธีรพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณนะครับแล้วก็จะแบ่งรายการออกเป็น2ช่วงเหมือนเดิมค่ะช่วงเชียงใหม่ทอล์กบอกเล่า90ข่าวสารการแจ้งให้ทราบต่างๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นรวมถึงเหตุการณ์ที่ดูแล้วน่าจะมีผลกระทบกับพวกเราผมจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1ช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์กยับใหญ่อัปเดตข้อมูลข่าวในโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงกิจกรรมอื่นๆรวมถึงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมและก็เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพกันก็บรรจุไว้2ช่วงของรายการนะครับติดตามไฮไลท์ของรายการได้นะครับที่ Facebook แฟนเพจของรายการเชียงใหม่ Variety Talk TikTok และ YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk เช่นเดียวกันครับสวัสดีแฟนๆรายการประจำนะครับที่อยู่ในห้องไลฟ์กันแล้วคุณแม่จันทราสวัสดีนะครับคุณโบสวัสดีครับคุณจูบอกวันนี้อากาศร้อนมากเราฝนอยู่เดี๋ยวนี้สังเกตดูว่าเวลาร้อนจัดจริงๆนะครับร้อนจัดจริงๆร้อนจนต้นไม้นี่ใบเฉาเลยนะครับสวัสดีคุณ SPP สุพจน์สวัสดีคุณช่องรองเรานะครับสวัสดีคุณสวัยนะครับโพสะพันนะครับสวัสดีคุณหนึ่งคุณบุญบรรจบนะครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีคุณปายคุณหนึ่งคุณเก๋เกียงคุณโจพีคุณนิวเทลนับหนึ่งกันน้องหนวดคุณแม่ยุ้ยที่ชอบกินชาเขียวคุณบ๊อบบี้คุณพิสิทธิ์นะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาอยู่เป็นบรรยากาศดีๆร่วมกันใน TikTokไลฟ์เชียงใหม่ Variety Talk ประจำค่ำคืนนี้วันอังคารที่2มิถุนายน2569สวัสดีคุณไบงะจ๊ะใครล่ะเด็กยอเซฟครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาอยู่ด้วยกันต่อครับ

0: นมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเด
0: สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุดใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car Center Always be with your remarkable journey
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kungphayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

0: าลอโทร0906743020หรือ inbox Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
1: ฉันนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
2: ช่วงเชียงใหม่ Talks
3: ช่วงเชียงใหม่ทอล์คสวัสดีครับคุณจอซอสวัสดีคุณอัศวิน A1 สวัสดีคุณชาญทานะครับสวัสดีคุณเอชลบุรีสวัสดีคุณอัปรีสวัสดีคุณโอลิเวอร์สวัสดีคุณรูฟนะครับทักทายคุณนิวเทลนะครับสวัสดีคุณอุ๊บเองนะสวัสดีคุณนุ่มนิ่ม06นะครับสวัสดีคุณโลเซเมนะครับนี่ผมก็อ่านผิดๆถูกๆนะมันเป็นตัวภาษายึกยึกยือนี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านตั้งชื่อตั้งใจตั้งชื่อให้มันเป็นแบบไปเก๋ๆมีเอกลักษณ์หรือเปล่านะครับสวัสดีคุณเอิร์ธสวัสดีนะครับคุณฟังครับเริ่มต้นก็ตามธรรมเนียมเราคุยกันเรื่องอากาศก่อนเลยเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปรวนเยอะมากคุณฟังต้องดูแลสุขภาพนะเพราะว่ากลางวันน่ะมันจะร้อนจัดแล้วพอโดนฝนโดนฝุ่นมันจะไม่สบายเอานะครับแต่ว่าส่วนของภาคเหนือเองวันสองวันนี้ก็ฝนไม่เยอะนะฝนน้อยแล้วก็ตั้งแต่วันพฤหัสบดีไปศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็ฝนมีปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณกลายเป็นประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับนี่ผมยังกังวลใจอยู่เลยนะครับว่าวันที่9กับวันที่10นี่ผมจะมีภารกิจsomething ของครอบครัวนะครับแล้วฝนตกมันจะคลุกคลักอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ก็โอเคนะเดี๋ยวเราก็เชื่อมั่นในมืออาชีพที่เขามาดูแลเราอีกแล้วนะครับเขาคงเคยผ่านสถานการณ์พวกนี้มาเยอะแล้วคงมีการเตรียมการอยู่แล้วนะครับโอเคคุณผู้ฟังส่วนของทางด้านการแจ้งเตือนวันนี้หลัง5 ทุ่มคุณผู้ฟังที่มีญาติมีเพื่อนอะไรอยู่ในจังหวัดเหล่านี้แจ้งเตือนกันด้วยนะครับว่าอันตรายนะฮะมุกดาหารครับอำนาจเจริญครับสกลนครกาฬสินธุ์หนองคายนครพนมบึงกาฬก็อุดรธานีเสี่ยงฝนตกหนักๆลงกระโชกแรงนี่นะครับแล้วก็2 ทุ่มวันที่2 มิถุนายน 69ก็คือวันนี้วันนี้2 ทุ่ม 20แล้วเนี่ยภาคเหนือแม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงใหม่ตากเพชรบูรณ์ภาคอีสานนะครับชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางตกทุกจังหวัดยกเว้นสิงห์บุรีอ่างทองกรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครภาคตะวันออกตกทุกจังหวัดยกเว้นชลบุรีกับระยองนะครับก็ฝากแจ้งเตือนว่ามีโอกาสที่จะเจอฝนหลัง2 ทุ่มวันนี้ลงมาหน่อยก็ยังดีนะร้อนมากนะครับมาคลายความร้อนกันหน่อยนะโอเคนะครับในส่วนของแจ้งเตือนสภาพอากาศผมก็คุยไปแล้วคร่าวๆประมาณนั้นนะครับฝนตกหนักหลายพื้นที่วันนี้นะครับหลัง2 ทุ่มรอดูก็แล้วกันแล้วก็คุณผู้ฟังครับเนี่ยมีคลิปออกมานะครับที่ถนนรัชวิภานี่มีฝนตกหนักกล้องหน้ารถยนต์ของเจ้าของคลิปน่ะถ่ายไว้ได้แล้วเอามาลงเผยแพร่แจ้งเตือนอันตรายมากมีฟ้าผ่าลงมาที่ไรเดอร์ผ่าลงมาตรงๆเลยแล้วก็ล้มลงตรงนั้นเลยนะครับกู้ชีพก็รีบมาเลยนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็ห้าเรียกไม่ได้ครับคุณผู้ฟังระวังในเรื่องของ1ฝนตกถนนลื่น

0: อุบัติเหตุทัศนวิสัยในการมองมันใกล้อยู่แล้วนะมันมองไม่เห็นไกลสัญญาณฟงสัญญาณไฟเนี่ยเปิดมันทุกดวงไปเลยช่วงฝนตกหนักนะครับ2วัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้านะครับสร้อยคอโลหะแหวนนาฬิกาอะไรต่างๆอ่ะเก็บกระเป๋าไปเลยนะครับอย่าไปใส่มันเหมือนกับเป็นสายล่อฟ้าเคลื่อนที่นี่ก็โดนแบบเต็มๆเลยไม่รู้น้องเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่มีน้ำเข้าโอ้โครงการก่อสร้างที่ไหนเนี่ยภูเก็ตมีน้ำไหลจากโครงการก่อสร้างหมู่บ้านทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโอ้น้ำเป็นสีน้ำโคลนเหมือนน้ำดินถมโอ้นะครับช่วงนี้คุณฟังต้องระวังนะฮะฟังติดตามตามข่าวการแจ้งเตือนเรื่องของสาธารณภัยต่างๆบ้างยิ่งเรื่องน้ำนะครับเรื่องน้ำโอเคนะครับต่อไปเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่เชียงใหม่เกิดเรื่องคะราวขึ้นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันก่อนนะครับคุณเอกลินสวัสดีครับร้อนรอฝนเหมือนกันนะครับคุณสิริธิดานะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับคุณนางมูลถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับคุณเอิร์ดทักไปแล้วนะครับครับวันนี้ที่เชียงใหม่บ่ายโมงครึ่งตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศน่าจะเมาเปิดเพลงใส่ลำโพงบลูทูธพกมาด้วยนะครับเสียงดังมากแล้วก็คว้างขวดเบียร์ใส่ร้านค้าก็สายตรวจก็ลงไปตรวจสอบแล้วก็ระงับเหตุร้านค้าก็อยู่ที่ไนท์บาซาร์ชังขลาดนะครับซอยแมคโดนัลด์ก็เจอนักท่องเที่ยวชาวจีนคุณผู้ฟังกำลังอารวาสเลยอารวาสใส่เจ้าของร้านใส่ผู้ประกอบการที่เขาขายของแถวนั้นนะครับสวัสดีครับน้องตุนกลุฟตำรวจก็เข้าไปเจรจานักท่องเที่ยวดังกล่าวก็บอกว่าผมเป็นจีนสิงคโปร์นะมาเที่ยวเมืองไทยเขาถามผู้ประกอบที่ถูกขว้างขวดเบียร์ใส่นะครับถามบอกว่าคุณต้องการเงินเท่าไหร่เป็นค่าเยียวยาที่ผมขว้างขวดเบียร์ใส่คุณนี่ขวดรวยนะครับคนไทยเราใจดีครับก็บอกว่าไม่เป็นไรคือไม่ติดใจเอาความแล้วก็ต้องการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยปิดเสียงแล้วก็ไปจากตรงนี้ซะคือลำคาดเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะครับส่วนเรื่องขว้างขวดเบียร์ใส่ผู้ประกอบการก็ไม่ติดใจเพราะว่าไม่บาดเจ็บหรือบาดเจ็บไม่มากไปซะไปใกล้ๆประมาณนี้ตำรวจก็เจรจาแล้วก็เชิญตัวไปโรงพักแต่นักท่องเที่ยวไม่ยอมไปขัดขืนสุดท้ายก็เดินออกจากเกิดเหตุไปเนียนๆเฉยๆอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทางด้านเจ้าของร้านก็บอกตำรวจมาว่าไม่เป็นไรพอดีช่วงนี้ก็เห็นว่าอากาศมันคงจะร้อนก็คงหงุดหงิดนักท่องเที่ยวก็คงหงุดหงิดแล้วก็กินเบียร์เข้าไปก็เกิดอาการเนี่ยอาการใจร้อนอย่างเงี้ยขึ้นมานะครับหงุดหงิดใจร้อนนะครับภาษาเหนือเรียกว่าบ้านก็เกิดอาการวอเข้าวอขึ้นนะครับเห็นเจ้าหน้าที่เจ้าที่มาเขาก็เบาลงแล้วก็เดินจากไปแบบไม่ติดใจเอาความนะครับนี่เราเป็นนักท่องเที่ยวนะเราไปเที่ยวบ้านเขาก็ให้เกียรติสถานที่เขาหน่อยนะครับอย่าไปคิดว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราจะทำอะไรก็ได้เมืองเขาต้องเกรงใจเรามันไม่ใช่นะครับอีกเรื่องนึงที่ตำบลสันป่งอำเภอแม่ริมมีชาวบ้านคนหนึ่งในอำเภอแม่ริมนะฮะไม่ใช่คนหนึ่งผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในอำเภอแม่ริมถูกชาวบ้านร้องเรียนกล่าวหาว่าไปเรียกรับเงินไทยใหญ่คนหนึ่งโดยบอกว่าถ้าเอาเงินมาให้ฉันเป็นผู้ใหญ่บ้านนะฉันจะทำบัตรประชาชนสัญชาติไทยให้ไ ไทยใหญ่ก็อยากได้บัตรประชาชนไทยครับเพราะว่าพอเราถือบัตรประชาชนไทยเนี่ยมันได้ที่ประโยชน์โอ้เยอะแยะมากมายหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อการโอนทรัพย์สินเรื่องของการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ติดการเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพอะไรก็ได้ในเมืองไทยแม้กระทั่งอาชีพที่ถูกจำกัดให้สำหรับคนต่างด้าวนะถ้าเป็นเบอร์ถือแบบชาชนคนไทยก็ได้หมดสวัสดิการ30บาทรักษาฟรีเอาเงินเข้าไปแล้วครับปรากฏว่าทำให้ไม่ได้คนที่จ่ายเงินไปก็เอางี้ผมก็ต้องร้องเรียนสิขอร้องเรียนก็แล้วกับผิดผู้ใหญ่บ้านสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.ทำหนังสือทางการทำหนังสือเป็นทางการลงนามโดยคุณสัจชาติอุปนันชัยหัวหน้าปปท.ขอใช้สถานที่ของสำนักงานเทศบาลตำบลสันโป่งเพื่อสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หาข้อสรุปให้ก็พร้อมให้ความธรรมกับทุกฝ่ายนะครับประโยคยอดฮิตก็นัดสอบเช้าวันที่1ที่เทศบาลตำบลสำโป่งตามเอกสารที่ชาวบ้านส่งไลน์ต่อๆกันไปแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่สันทราบโดยทั่วกันก็เชิญชาวไทยใหญ่และครอบครัวมาให้ข้อมูลช่วงที่ชาวไทยใหญ่ให้ข้อมูลก็มีการมอบคลิปถ่ายจากมือถือถ่ายไว้ในช่วงที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปที่บ้านแล้วพูดคุยเรื่องการรับเงินแล้วก็จ่ายเงินกันคลิปนี้ก็ถูกส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ปปท.ไปแล้วนะครับเรื่องนี้มันเริ่มต้นมาจากชาวบ้านสันโป่งแม่ริมเนี่ยเขาร้องเรียนผู้สื่อข่าวว่ามีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งชอบพกปืนไปเรียกรับเงินชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็อ้างว่าทำบัตรประชาชนสัญชาติไทยให้ชาวไทยใหญ่ได้นะแต่สุดท้ายทำไม่ได้เหยื่อก็ไปฝึกษาในอำเภอระหว่างรอสรุปปัญหาชาวบ้านอีกคนร้องเรียนสื่อมวลชนตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านคนเดียวกันเนี้ยว่าเรียกรับเงินจากชาวบ้านเพื่อออกบัตรประจำตัวประชาชนสัญชาติไทยพบกระแสข่าวว่าจะทำบัตรประชาชนอีกหลายคนรวมทั้งพระสงฆ์และก็คนทั่วไปด้วยคนที่ไม่ได้เป็นคนไทยทราบตัวเลขกันด้วยนะครับว่าถ้าจะทำบัตรประชาชนต้องเสียเงินค่าดำเนินการเบื้องต้นรายละ 20,000 บาทโดยประมาณนะครับหนอข่าวก็ประมาณนี้นะครับจำนวนเงินก็บางทีก็ 20,000 บ้าง 38,500 นะครับ2ครั้งแรกครั้งแรก 18,500 ครั้งที่2อีก 20,000 รายเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วก็พูดคุยกันเรื่องบัตรประชาชนอ้างว่าจะทำบัตรประชาชนสัญชาติไทยให้ด้วยแต่สุดท้ายทำไม่ได้ก็ถูกการร้องเรียนขึ้นนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ข้อยุติทางการสอบปากคำหรือสอบพฤติกรรมดังกล่าวนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเวลาข้อสรุปสอบสวนจริงภายใน30วันของเพิ่มแม่ริมนะครับก่อนนั้นเนี่ยก่อนที่เรื่องมันจะดังเนี่ยทางอำเภอเขาก็ได้รับการร้องเรียนมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก็มีการเชิญผู้ใหญ่บ้านคนนี้ที่ถูกร้องเรียนว่าเป็นรันชาวบ้านเนี่ยนะครับแล้วก็ชาวไทยใหญ่นี่เป็นเหยื่อนะเอามาให้ปากคำเพิ่มเติมผู้ใหญ่บ้านก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็แน่นอนนะใครจะไปยอมรับง่ายๆถ้าจับไม่ได้มั่นคันไม่ให้ตายเนี่ยจับไม่ได้คาหนังคาเขาปฏิเสธไว้ก่อนนะครับชาวไทยใหญ่ก็ห่วงชีวิตครับเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ชอบพกปืนนะก็ไปเขาก็เลยไปแจ้งความกับสภ.แม่ริมตำรวจแม่ริมไว้ก่อนเนี่ยนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านใหญ่มากพกปืนไปหลอกเอาเงินชาวบ้านเขานะครับนี่ก็คือมันก็เห็นมันบอกว่าอย่าไปผูกยึดติดไม่ใช่ว่าให้สิทธิ์เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันตลอดชีวิตเอาเลือกตั้งเถอะที่เขาบอกกันมานะครับว่ารณรงค์ว่าขอให้เลือกตั้งกันแล้วกันอย่างน้อย 3-4 ปีถ้าไม่ดีเนี่ยสมัยต่อไปชาวเราก็ไม่เลือกอยู่แล้วนะครับถ้าปล่อยไปเลย60 65ไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นการฝังรากลึกแล้วก็สร้างอิทธิพลในแนวลึกหลังจากนั้นมันก็ กูไม่กลับแล้วกลายเป็นมาเฟียประจำถิ่นไปแล้วก็เห็นกันอยู่มีตั้งหลายข่าวนะครับมีตั้งหลายข่าวสวัสดีคุณวินครับสวัสดีคุณนายหังคำนะครับคุณยุพาโตจิตนะสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณกิจการครับสวัสดีครับข่าวทั่วไปบ้างครับคุณผู้ฟังนะฮะโอ้สภาพน้องเลเดอร์ที่โดนฟ้าผ่านี่โอ้โหมีรอยไหม้เต็มตัวเลยนะครับหนักเลยคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนคลับคุณทักษิณนะครับตอนนี้มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษปี2569ในโอกาสที่พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันพรุ่งนี้3มิถุนายน69นะครับถือว่าเป็นอภิลักษิตการสำคัญสมควรพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสบุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีก็จะเป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาติสืบไปเรื่องนี้ก็ส่งผลมาหาคุณทักษิณด้วยนะครับคุณทักษิณก็จากพระราชกฤษฎีกานี้นะครับพระราชทานอภัยโทษนี้ให้ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติแล้วก็มีโทษจำคุกตามกำหนดโทษที่จะต้องได้รับต่อไปเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้บังคับใช้ให้พ้นโทษมาตรา7ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติให้ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษลง1ใน3จากกำหนดโทษที่ยังเหลืออยู่นับแต่วันที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเว้นแต่ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติเป็นผู้มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตรา8ให้ได้รับพระราชอภัยโทษปล่อยตัวไปนะครับนะสรุปก็คือพ้นโทษอ่ะแต่เดี๋ยวดูว่ามันจะดำเนินการไปถึงเรื่องของการออกใบเรียกว่าใบบริสุทธิ์หรือเปล่านะครับถ้าได้ใบบริสุทธิ์ก็ถือว่าพ้นโทษโดยสมบูรณ์นะไม่ถอดกำไร EM แล้วก็ไม่ต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่คุมประพฤติแล้วนะครับสวัสดีครับคุณมูลไลท์ครับสวัสดีครับเรื่องค่าธรรมเนียมธนาคารก็แจ้งคร่าวๆแล้วกันนะครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะมันยิบย่อยมากก็คือตอนนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเผยแพร่ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเรื่องการกำหนดมาตรฐานค่าบริการและการให้บริการยกระดับความเป็นธรรมและลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ SME คือเรื่องของการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ยผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารบางรายการเขาบอกว่าดูแล้วมันไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงบางรายการมีต้นทุนลดหรือว่าไม่มีต้นทุนไปแล้วจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแต่ยังคงมีการเรียกเก็บค่าบริการเหมือนเดิมอยู่ขณะที่ค่าบริการบางรายการมีช่วงอัตราค่าบริการของผู้ใช้บริการทั้งระบบแตกต่างกันมากก็อาจจะสะท้อนว่ามีการเรียกเก็บในระดับที่สูงเกินควรนะครับก็สั่งลดค่าธรรมเนียมการขอสเตทเมนต์ย้อนหลังไม่เกิน12เดือนลดค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านระบบบัตรเน็ตผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กำหนดเพดานค่าธรรมเนียมสินเชื่อสำหรับ SME ไม่เกิน 2.5%ยกเว้นค่าธรรมเนียมบางรายเพื่อช่วยลดต้นทุนลดค่าธรรมเนียมบัตร ATM กับบัตรเดบิตพื้นฐานการทำธุรกรรมข้ามเขตและการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิตคุณสาวสะออนคนโสดสวัสดีครับนะรายละเอียดเดี๋ยวรู้ฟังเราไปหาอ่านดูนะครับมันเยอะมากATM ค่าบัตรเดบิตค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อวิสาหกิจขนาดกลางขนาด SME นะครับก็ถือว่าลดอ่ะเอาลดลงมาหน่อยนึงนะครับเพราะบางอย่างนี่ก็คือแทบจะไม่มีต้นทุนเหลือละกลายเป็นว่ายังเก็บเต็มอยู่นะครับคุณฟังครับมีข่าวดีมาแจ้งดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเมื่อวันที่2มิถุนายน69 ครม.มีมติชอบการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวถือเป็นการช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริงให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณลวลนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันเข้าลงทะเบียนยืนสิทธิ์เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่โดยสรุปดังนี้ข้อสรุปนี้เพิ่งมาจากการประชุมครม.ณช่วงเย็นวันนี้สดๆร้อนๆครับ1คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนมีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป2ต้องไม่เป็นบุคคลต่อไปนี้ภิกษุสามเณรนักพรตนักบวชผู้ต้องขังผู้ถูกกักกันผู้ต้องกักขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐนักเรียนและนักศึกษาข้าราชการพนักงานราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีผู้รับบำนาญเบี้ยหวัดหรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือครองตราสารหนี้ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไปผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรนี่มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีไม่มีบัตรเครดิตไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาทไม่มีเงินฝากสลากรวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปีไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ห้องชุดรวมทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ห้องแถวและตึกแถวรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน25ตารางวากรณีที่เป็นเกษตรกรที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันต้องไม่เกิน10ไร่กรณีที่ไม่ได้เป็นเกษตรกรมีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1ไร่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่นๆยกเว้นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างหรือรถใช้งานเกษตรกรรมประเภทละไม่เกิน1คันทั้งนี้รายละเอียดคุณสมบัติตามมติที่ครม.กำหนดนะครับตามเอกสารแนบท้ายพร้อมนี้ครม.มีการมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจผู้ที่มีคุณสมบัติและยังไม่เคยมีสวัสดิการแห่งรัฐผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของมหาดไทยเพื่อเอามาตรวจสอบตามคุณสมบัติใหม่ข้างต้นด้วยขั้นตอนการดำเนินการคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันนี้คือถือบัตรอยู่แล้วต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิเพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายครับสามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน69ผ่านช่องทางต่างๆครับแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางลัดเว็บไซต์โครงการ www.welfare.mof.go.th หรือว่า www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th คุณฟังตรงนี้ต้องระวังดูเว็บไซต์ดูดีๆว่ามันสะกดตรงตามนี้หรือเปล่ามิจฉาชีพผมเถอะมันรออยู่แล้วครับมันจะผลิตเว็บไซต์หน้าตาคล้ายๆเว็บไซต์ของจริงแต่ว่าเวอร์ไวเว็บอะไรพวกนี้มันจะไม่ใช่มันจะมีตัวเกินหรือตัวขาดไป1ตัว2ตัว3ตัวที่มันต่างไปดูดีๆนะครับแล้วก็ยังสามารถลงทะเบียนผ่านเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยนะฮะหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งธนาคารกรุงไทยการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เขาจะมีการสำรวจตรงนี้เหล่านี้แหละนะครับสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์กระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของการอำนวยความสะดวกก็ตามนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นของมหาดไทยของกรุงเทพและก็ของเมืองพัทยาเองจะมีการประกาศผลผู้ลงทะเบียนนะครับ17กรกฎาคม669ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ แอปพลิเคชันถักลับแล้วก็เว็บไซต์2อันที่แจ้งไปเมื่อกี้นะฮะรวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนอีก5แห่งแล้วก็เปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนเข้าไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ประกาศผลก็คือ17กรกฎาคมก็ช่องทางสะดวกสุดก็เดี๋ยวนี้ก็คือต้องแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับเพราะว่าเราใช้อยู่ได้60 40อยู่นะครับรวมถึงไปยืนยันที่หน่วยรับลงทะเบียน5แห่งด้วยก็ได้นะครับท่านที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติอุทธรณ์ได้ครับผ่านทางเว็บไซต์เดิมแล้วก็ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้นะครับก็อุทธรณ์ได้ภายในวันที่ไม่เกิน16สิงหาคม69และก็เขาจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกรอบหนึ่งคือ14กันยายน69ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์จะสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลจนถึง1ตุลา69ครับนี่การจัดสรรประชารัฐสวัสดิการสำหรับโครงการครับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ยืนยันตัวตนแล้วจะได้รับสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ1วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็ร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนอันนี้เท่าเดิมวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนดนวน80บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับ80บาทก็เอาไปลดก๊าซนะเดี๋ยวนี้ก๊าซถัง LPG ที่ใช้ตามบ้านถ้าเป็นปตท.ถังเขียว15กิโลเนี่ยมัน420 430นี่แหละถ้าเราได้มา80บาทมันก็จะเหลืออยู่300 350ประมาณนั้นก็โอเคนะ350ใช้3เดือนบ้านผมนี่ใช้เกินเดือนละ3เดือนว่าไม่ค่อยได้ใช้อะไรนะครับข้อ3ครับวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรถบริษัทขนส่งจำกัดบขสรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชน BTS รถไฟฟ้ามหานครเมโทรโพลิแทนบริษัทรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อม3สนามบินข้อ4คือรถไฟส่วนรถนะส่วนรถที่จะได้นะรถไฟข้อ5รถเอกชนร่วมขอสอมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพนะครับแล้วก็มีรถร่วมเอกชนร่วมบขสและรถเอกชนรถ2แถวรับจ้างเรือโดยสารสาธารณะนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนลด750บาทต่อคนต่อเดือนนี้ได้ทุกเดือนได้ทุกเดือนมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับค่าไฟฟ้าทั้งหมดและมาตรการการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปา100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์ยังคงได้รับการสนับสนุนวงเงิน100บาทและก็จะต้องชำระส่วนที่เกิน100บาทด้วยตนเองแต่ถ้าใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดคือเอาส่วนลดนี้ไปลดไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณใช้เยอะส่วนลดนี้จะสนับสนุนให้คุณประหยัดน้ำนี่นะครับเดี๋ยวนะค่าน้ำประปา315บาทต่อบาทต่อคนต่อครัวเรือนเดี๋ยวค่าไฟอีกแป๊บนึงค่าไฟก็เท่ากัน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะครับแต่ถ้าใช้เกินนี้จ่ายเองทั้งหมดนะครับก็ฝากคุณฟังด้วยผมเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจของเชียงใหม่ไพทอล์คเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวนี้คุณฟังหาเซิร์ชดูในได้ในหลายๆเพจอยู่แล้วนะครับเพราะเอามาลงกันหมดนะครับเพจข่าวต่างๆที่คุณฟังกดติดตามไว้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมแจ้งไว้นะครับเห็นบอกว่ามีการแจ้งเพิ่มเติมมาแล้วเขาบอกว่าถูกใจมากนั่นก็คือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนปี2565ครับปี2565เนี่ยเขาคิดคำนวณ รวมหมดเลยนะคนที่จะมายื่นขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับต้องมีรายได้ส่วนตัวไม่เกินเท่านี้ต่อปีและรายได้รวมเฉลี่ยทั้งครอบครัวต้องไม่เกินเท่านี้ต่อปีนี่แต่ในปัจจุบันนี้อันใหม่เนี่ยนะครับนับของใครของมันไม่นับรวมบ่มครอบครัวคนอื่นไม่นับรวมคนอื่นในครอบครัวนะครับไม่นับรวมคนอื่นในครอบครัวเอาตัวเองเลยนะครับต้องไม่มีเงินฝากเกิน 100,000 ต้องไม่มีเนี่ยรายละเอียดที่ผมพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดแต่จะไม่เกี่ยวกับคนอื่นในครอบครัวแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดาวดีมากๆที่ผ่อนปลนเรื่องของกฎเกณฑ์ตัวนี้ลงมานะครับเดี๋ยวผมดูทีนึงเพื่อความชัวร์เพื่อความชัดเจนนะครับนี่ปี69ไม่มีการนำรายได้เฉลี่ยของครอบครัวมาคำนวณเหมือนของปี65นี่นะครับย้ำรายได้โล่งใจไม่มีการเอารายได้ครอบครัวมารวมนี่ยิ้มเลยนะครับยิ้มเลยเอาคุณผู้ฟังครับก่อนที่จะไปเบรกกระทรวงการคลังแจ้งผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง7เดือนแรกของปีงบประมาณ2569สูงกว่าประมาณการอยู่ 31,314 ล้านบาทผลพวงมาจากภาษีมูลค่าเพิ่มและกองทุนวายุภักครับยังจัดเก็บรายได้สุทธิได้1เดือนตุลา68ถึงเมษา69นะคล่อมปีมา 1,506,360 ล้านบาทสูงกว่าประมาณไป 31,314 ล้านบาทหรือสูงกว่าประมาณการไป 2.1% นะครับก็มีกรมสรรพากรจัดเก็บได้1,184,071 ล้านบาทสรรพสามิต 338,884 ล้านบาทศุลกากร 65,902 ล้านบาทนะครับในขณะที่รายได้จากรัฐวิสาหกิจ 131,694 ล้านบาทก็สูงกว่าประมาณการ 11,412 ล้านบาท 9.5% นะครับก็จ่ายโบนัสปังเฮ้อรัฐวิสาหกิจหลายๆที่เลยไม่ได้โบนัสมา 4-5 ปีแล้วถ้าเป็นรัฐวิสาหกิจเกรด2เกรด3เนี่ยผมรู้ตรงๆอย่างไปรษณีย์อะไรพวกเนี้ยนะครับบอกไม่ได้โบนัสมา 3-4 ปีแล้วปีนี้มีกำไรจ่ายให้เด็กๆมันหน่อยนะครับอย่างไฟฟ้าอย่างนี้เราไม่ต้องพูดถึงเขาอะอันนี้เขาบอกเขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจเกรด A นะครับได้ทุกปีเพราะว่าเขากำไรทุกปีนะครับไม่มีอยู่เจ้าเดียวที่ไม่มีคู่อย่างไปรษณีย์ไทยนี่คู่แข่งที่เป็นเอกชนมันเยอะนะครับก็ต้องต่อสู้กันหน่อยประมาณนี้เอาละครับคุณฟังเดี๋ยวช่วงหน้าผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีของคุณแตงโมและท่านก็ยังบอกเฮ้ยมันยังไม่จบอีกเลยนี่เขาไปเกิดไปลุกกี่ชาติแล้วมั้งเนี่ยนะครับแต่ว่ามุมมองทัศนคติมุมมองในส่วนของคดีตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้เป็นตัวจี๊ดของการชันสูตรคุณหมอพรทิพย์คุณหญิงดร.พรทิพย์นะครับเขาก็มาพูดถึงจุดที่น่าสงสัยของบาดแผลของคุณแตงโมในตอนนั้นว่ามันไม่น่าจะเข้ากับบาดแผลที่เป็นใบพัดของเรืออย่างเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันเรื่องนี้ว่าตอนนี้มันมีกระแสอะไรเกิดขึ้นอีกแล้วในคดีของคุณแตงโมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับเรื่องของมาตรการการติดโซล่าเซลล์ 90,000 บาทตอนนี้มีหน่วยงานสำคัญออกมาให้ทัศนะว่าให้มาตรการเพียงแค่การลดหย่อนภาษี 200,000 บาทนั้นไม่น่าจะเพียงพอสำหรับการรณรงค์ที่จะให้คนไทยติดโซล่ารูฟคือตอนนี้ตั้งเป้าไว้ 90,000 หลังอ่ะมันยังเพิ่งไปรู้สึกจะ 20,000 หลังเองมั้งนะครับเฮ้ยทำไมไม่อยากติดมันไม่มีมาตรการอะไรจูงใจหรือเปล่าคนที่จะติดโซล่าห้ามพลาดเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังเงื่อนไขนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าการติดโซล่าครั้งนี้น่าจะคุ้มค่าที่สุดแล้วในยุค10ปีที่ผ่านมาพักสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ท้อง
2: เ SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัด

0: กรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอกถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
3: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
3: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.comโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวด์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับที่สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
4: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
5: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
4: ผลิตรายการโดย CMV Media
5: ช่วง Variety Talk
6: สองทุ่ม56นาทีโอ้โหวันนี้ช่วงแรกผมโมนานมากขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับ Green Power Solar Energy เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมและก็สาขาตลาดรถยนต์ชั้นนำตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับครับขอบคุณโรงแรมฟูลามาเชียงใหม่ขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับไปรับประทานอาหารที่2โรงแรมนี้มอบส่วนลด 15% อาหารและเครื่องดื่มทันทีเพียงท่านแจ้งว่าท่านรับทราบโปรโมชั่นนี้มาจากรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กนะครับโรงแรมก็คือแค่บอก โรงแรมก็ลดให้เลย 15% ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่วงด้วยนะครับคุณเดี๋ยวสัญญาณตอนนี้ 2:57 เดี๋ยวสัญญาณที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอแล้วทุ่มตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ของเราเดี๋ยวเราคุยกันต่อจนจบนะขอบคุณสำหรับสถานีด้วยนะครับที่ให้ความกรุณาและรับลิงก์สัญญาณของทางรายการไปเผยแพร่ให้กับแฟนๆรายการวิทยุของสถานีด้วยนะครับสวัสดีคุณเด่นใบอินทชาติคุณงาสวัสดีคุณ NGMM แวะมาทักทายขอบคุณครับยิ้มหวานนะครับพอยิ้มกับแมวกำลังหยอกกับแมวนะครับแมวยิ้มเราก็ต้องยิ้มตอบนะครับคุณปริมปองทับสองคุณบีแฮปปี้สวัสดีครับคุณสมหมายสวัสดีนะครับคุณวิรัตสวัสดีครับโยซิมโบสวัสดีครับสวัสดีนะฮะชาวลิซเดย์สวัสดีคุณคาชพัฒใช่ไหมถ้าผมอ่านผิดขอไปด้วยคุณคอคุณสาวสะออนคนโสดคุณมูลไลท์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนคุณพ่อน้องคูเปอร์นะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับครับคุณ NGM นี่ใครเนี่ยผมพอดีเป็นชื่อแบบนามแฝงเนาะเดี๋ยวเพราะว่ารูปผมก็ไม่เห็นเพราะรูปมันเล็กมาก NGM เอามาอ๋อเห็นละรู้จักละรู้จักละโอเคนะฮะเดี๋ยวคุยกันต่อผมสวัสดีนะครับป้าหนิงหนิงนั่นเองอีป้ายป้าหนิงนะครับป้าหนิงที่ทำขนมอร่อยอร่อยอ่ะนะครับโอเคคุยกันต่อครับคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กำลังเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เงียบไปนานกระแสดราม่าเมื่อก่อนก็เอามาถูกมาแซวในโซเชียลเยอะเลยนะครับเรื่องของที่บอกว่าอภัยให้กี่เปอร์เซ็นต์นั่นนะคือดราม่าคือคุณแม่คุณแตงโมไม่อภัยให้25%อภัยให้50%อภัยให้100%เนี่ยนะครับเรื่องนี้กำลังคุยเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าวันนี้แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันมาร่วมประชุมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI และก็ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
7: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
8: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ไม่ถูกเช็คบินภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกระแสตอบรับวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าเป็นไปอย่างคึกคักพร้อมทั้งชี้แจงเพื่อคลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการร้านค้าที่ยังลังเลใจหรือสับสนเกี่ยวกับกระแสข่าวการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังจากการเข้าร่วมโครงการรัฐบาลยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้ารายย่อยว่าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังโดยมีข้อเท็จจริงที่ร้านค้าควรรู้ดังนี้ไม่ส่งข้อมูลเฉพาะเจาะจงข้อมูลยอดขายในแอปพลิเคชันถุงเงินจะไม่มีการส่งตรงไปยังกรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนขอให้ร้านค้าอย่าหลงเชื่อข่าวเท็จที่บอกต่อกันปากต่อปากรายได้ไม่ถึงเกณฑ์แวดร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มดูรายได้รวมทั้งปีเป็นหลักเกณฑ์การเสียภาษีจะพิจารณาจากรายได้เฉลี่ยรวมตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่วันที่ยอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวในช่วงที่เข้าร่วมโครงการสำหรับข้อมูลภาพรวมของร้านค้าที่ตบเท้าเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ล่าสุดมีร้านค้าที่พร้อมให้บริการแล้วจำนวน 853,400 ร้านค้าลงทะเบียนและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไข TNC เรียบร้อยแล้วเป็นร้านค้าเดิม 781,567 ร้านค้าเป็นร้านค้าใหม่ 71,437 ร้านค้าร้านค้าที่สร้างยอดขายสำเร็จแล้วมีจำนวน 488,884 ร้านค้าที่มีการกดทำรายการซื้อขายในระบบเรียบร้อยแล้วในวันแรกนอกจากนี้ยังมีกลุ่มร้านค้าที่อยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านและรอเข้าระบบอีกจำนวนหนึ่งแบ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอการกดรับเงื่อนไขจำนวน 199,990 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการรอตรวจสอบคุณสมบัติอีก 3,620

0: คะจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงแน่ค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะฝนหายกลางฤดูเตือนเตรียมรับมือฝนทิ้งช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้นายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ช่วงฝนลดลงกลางเดือน 13-16 มิถุนายนโดยชี้เป็นปรากฏการณ์ปกติของฤดูฝนแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ในช่วงวันที่ 13-16 มิถุนายนนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศมีแนวโน้มเผชิญภาวะฝนลดลงอย่างชัดเจนหรือที่หลายคนเรียกว่าฝนทิ้งช่วงส่งผลให้ท้องฟ้าเปิดมีแสงแดดมากขึ้นและปริมาณฝนลดลงจากช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาข้อมูลพยากรณ์อากาศระบุว่าสาเหตุสำคัญเกิดจากร่องมรสุมที่เลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีนทำให้ระบบฝนที่ปกคลุมประเทศไทยอ่อนกำลังลงส่งผลให้ทุกภูมิภาคของประเทศมีฝนน้อยลงชั่วคราวโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางส่วนอย่างไรก็ตามภาวะฝนลดลงในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถือเป็นภาวะปกติของสภาพอากาศในประเทศไทยซึ่งมาเกิดขึ้นเป็นประจำช่วงต้นฤดูฝนและไม่ได้มีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยตรงตามที่หลายคนกังวลช่วงเวลาดังกล่าวจึงถือเป็นจังหวะสำคัญสำหรับภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพาะปลูกผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เกษตรกรเร่งกักเก็บน้ำฝนจากช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องเพื่อสำรองไว้ใช้ในช่วงฝนลดลงรวมถึงวางแผนเพาะปลูกพืชที่ต้องการน้ำสูงอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะขาดแคลนน้ำชั่วคราวนอกจากนี้ควรมีการจัดการระบบชลประทานและน้ำสำรองอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทานที่อาจได้รับผลกระทบจากฝนที่ลดลงในระยะสั้นแม้สถานการณ์ดังกล่าวจะยังไม่ใช่สัญญาณของภัยแล้งรุนแรงแต่หน่วยงานด้านสภาพอากาศและภาคเกษตรยังคงแนะนำให้ประชาชนติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาพอากาศในช่วงฤดูฝนยังความผันผวนสูงและอาจกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นได้ในช่วงถัดไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆ และที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันพลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอ

0: PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ053-242-002
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh, refill the music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532022009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Chiang Mai Radio Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ันฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420029
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ชั่นฟังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น063 525 1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the Music

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

gerade so fiat jom. Dann Buddha Sasani Gachon, dann Bufang, dann Lai. Wenn ich Reikan, dann ging der Kack in Tama, dann komm ab, Papa, Kapjat, Kapjom. Dann der Lai, ich kenn Koi. Denn bei Jam Tukwan, ในเวลาเดียวกันนี้และก็ทางสถานีวิทยุแห่งนี้วันนี้เป็นวันคล้ายวันราชสมภพขององค์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระชนมายุได้48พรรษาในวันนี้ฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายในฐานะที่พวกเราเป็นชาวไทยเป็นประสบนิกรเรามีสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์เราจึงนับว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตฉะนั้นในการไหว้พระสวดมนต์ในวันนี้นั้นขอตั้งกัลยาณจิตถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินีเอาละญาติโยมต่อไปนี้โยมทั้งหลายตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์จะมีจิตอันนิ่งสงบไประหว่างที่สวดนั้นเจริญพรเริ่มพร้อมขัตมาภาพณบัดนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ

tote yampe putang sara nang kacame tote yampe tamang sara nang kacame tote yampe sangkang sara nang kacame tate yampe putang sara nang kacame tate yampe tamang sara nang kacame tate yampe sangkang sara nang kacame tete peso pangkawa ara ang sama sampoto Vichajara na sampanno sukato loka vito Anuttaro purisa dhamma sarati Saddhadeva manusa nang putto bhagavati Yandunne mitang ava mangkalanja Yoja mana posa kuna sa sato Babaka uto sopi nang agantang Putano pavena vena samento Sawakato pakawa tatamo Sandete ko akale ko ye pase ko opanaye ko Pajatang vete tapo vinyo ite Yantone metang ava mangkalanja Yojamana posa kuna sa sato Papaka uto sobe nang agantang Tamano pabe na vinasamento Supate pano pakawato sa bakasangko Ucho pate pano pakawato sa bakasangko Nyaya pati pano pakawato sa bakasangko Sameji pati pano pakawato sa bakasangko Yati dan yata le purisa yukane ata purisa pukala Desa pakawato sa bakasangko Aunayo paunayo takinayo ancalikaraniyo Anuttarang punyakitang lokatsati Yantunimitang apa mangkalanja Yojamana posakuna sasato Papaka utoso pinang akantang Sangkano pavena vinasamento Sakato putara tanang osatang utamang balang Itang deva manusanang putate jenazotina Natsantu patawa sapetukabu pasamento te Sakato tamma ratanang osatang utamang balang Balila upasamanang tamate jenazotina Natsantu patawa sapepaya upasamento te Sakato sangkaratanang osatang utamang balang Aunayang paunayang sangkate jenazotina Natsantu patawa sa pero kabupasamento teh
ติเมสารนังอัญญังพุทธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังนัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัจเจนะโอตุเตชะยะมังคลังอัตถิอุณณัสสะวิจัยโยธัมโมโลกเกอนุตตโรสัพพสัตตาเอตัตถายะตังตวงกันอะเอเตวะเตปะริวัจเจลัจจตันเตอมนุสสิปะปะเคภัยเกนะเกวิเสปุตเตอกัลลัมมะระเนนะวะสัพพัสสัมมามรณะมุตโตตะเปตวกัลลัมมาริตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุสกิสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจะเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุสกิสัทธาลิกิตังเจติตังปุจังคารนังวัจนังคารุงปะเลจังเตสนังสุตวัตตสะอายุปวัตติติสุตเตตาปะละมะละจิณิสุตาวิมวลกานาตาสะเมนตามะหาลัญโยมะหาวิลาติวันละภาปุญญาติกาลสัมปันตัมมิกาติกะทัสสินิวินิตัตตาสุวิปันตาสัพพะกัปปะวิสัสสินิทัลละสัมปติกาลัญโยปติปตายัสสสินิสุสังวิทายิตาลักขะปะละเมนตังคาลักเกตาติลาจิตาสะกังเจตังอาจินเตนติสาละจิกาลัตทัสสาละติกานัญญาสัสสนัสสัจจุตติยาสัมปะเตติกัลยาณิมะหากัลยะเยตัสสะเหตานิสัสสิริปุตตะอัตตะตะลิสวัสสิกาอิทิเลมังคะเลกาเลเตมัสสัจยะมังคะลังละตะนัตตายานุภาเวนะสัพปุญญานะเตชะสัพพลมะลาจิณิเสตตัยเยกานังมะหะปุณะติกายุตัพพลปัตตาวันโนเปตะสุเกติตานิทุกะอุนโตนิสุขะนิลามะยะจันเนปยะสัพเพมะกิตติกะเตวะอะวิปะลันตุนังสัทธาติภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัมภะพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะลังรักขันตุสัพเทวะ
tasapa tamanu pavena satta soti pavantu te pavatu sap pamangkalang rakantu sap padevata sapa sangkanu pavena satta soti pavantu te. โดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทสาธยายมนต์ยันตุนิมิตตังสกตวนัตติเมอติอุณัสสะวิจัยโยเป็นมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นี้อาตมะและญาติโยมประสบนิกรทุกหมู่เหล่านั้นขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชระสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเนื่องในวาระพระชนมายุครบ48พระพรรษาในปีนี้ขอให้พระองค์นั้นจงมีพระสุขภาพพลมัยอันแข็งแรงจงมีพระเกษมสำราญและจงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานได้120พระปัสสาวะยิ่งขึ้นไปขอถวายพระพรญาติโยมท่านทั้งหลายสมเด็จพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบนั้นพระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยบุญญาธิการทรงเปี่ยมล้นไปด้วยคุณธรรมนำวิสัยทัศน์พัฒนาประเทศชาติทรงฝึกฝนพระองค์อย่างดีนอกจากนั้นมีพระราชฤทัยเด็ดเดี่ยวบอกครั้งครามทรงงดงามด้วยพระราชจริยาทรงเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีผู้มีความจงรักภักดีมั่นคงในสมเด็จพระราชสวามีพระองค์ทรงดำรงราชอิสริยยศอันยิ่งใหญ่ทรงจัดแจงการถวายความปลอดภัยเป็นอย่างดียิ่งในหน้าที่นายทหารองครักษ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชฤทัยที่มั่นคงมิทรงคำนึงถึงความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าพระวรกายทรงเป็นพระราชินีเคียงคู่พระราชสวามีในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อความพัฒนาสถาพรแห่งประเทศชาติประชาชนและพระพุทธศาสนาโดยพระราชกมลเปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ได้บัดนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ทรงเป็นวิ่งควรของปวงชนชาวไทยทรงเจริญพระชนมายุ48พรรษาในการอันเป็นมงคลสมัยเช่นนี้พวกเราประสบนิกรทุกหมู่เหล่าขอถวายพระพรชัยมงคลแด่พระองค์ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายสมเด็จพระราชินีท่านนั้น
มีพระปีชาสามารถนับนาประการหลายอย่างหลายประการสมที่เป็นพระราชินีเป็นอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้อาตมาภาพและญาติโยมทุกท่านต่างก็ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในสมเด็จพระราชินีและจะจงรักภักดีตลอดไปพ่อแม่พี่น้องญาติโยมระยะนี้ฟ้าฝนนั้นยังตกอยู่นักบ้านเอาบัดตกบ้านฝนตกบางที่เจอถึงลมเจอถึงฝนน้ำหลากน้ำท่วมตำมือทรัพย์สินบ้านจองที่อยู่อาศัยพืชผลการเกษตรนั้นญาติโยมได้รับความเดือดร้อนเกิดความเสียหายขึ้นมากหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดฉะนั้นพวกเราทุกคนก็บอกวันดีประมาทคือมีสติอยู่ตลอดเวลาศรัทธาสาธุชนญาติโยมทั้งหลายนับตั้งแต่เมื่อตะวันว่ามาจนถึงปัจจุบันเราทุกคนนั้นมีบุญโชคดีมีอายุผ่านมาอีก34ชั่วโมง

ฉันเช้าแล้วอยู่วัดฉันเพลแล้วก็ออกไปประชุมคณะสงฆ์พร้อมกันที่วัดแม่คักหรือประสาทธรรมตำบลหนองดงเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระราชินีมีคณะสงฆ์มีท่านนายอำเภอประหลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศมนตรีเจ้าหน้าที่ตลอดจนญาติโยมเข้าร่วมเป็นจำนวนมากตมาขออนุโมทนาขอบใจเป็นอย่างมากนอกนั้นก็จัดทำพิธีมอบโล่มอบเกียรติบัตร แก่วัด ได้ผ่านการประเมินวัดอาสอหรือวัดประชารัฐสร้างสุขตำบลละหนึ่งวัดวัดที่มีคะแนนสูงสุดนั้นคือวัดศาลาตำบลน้ำแพร่เพื่อหางดงมีท่านบอกครูโชติสุวรรณสอนนั้นเป็นเจ้าอาวาสพร้อมพระสงฆ์และญาติโยมได้พัฒนาวัดอยู่ในตามกฎระเบียบวัดอาสอประชารัฐสร้างสุขทางวัดร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวบ้านร่วมกับทางรัฐหน่วยงานได้พัฒนาวัดสะอาดสะอ้างสว่างสวัยเรียกว่าสะสางสิ่งที่ดีนั้นมันดีทำสิ่งที่ดีแล้วดียิ่งขึ้นไปถ้าคณะสงฆ์มีคณะกรรมการอาตมาภาพจะไม่ได้ให้คะแนนแต่เป็นที่ปรึกษามอบหมายรองและคณะกรรมการอันเป็นประสงค์และครหัสถ์เป็นผู้ให้คะแนนแต่ละวัดใน11ตำบลประวันนี้จึงได้ผลขึ้นมาว่าวัดศาลาได้อันดับหนึ่งจึงส่งเข้าจังหวัดทางจังหวัดนั้นจะคัด25อำเภอเหลือหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวนี้ส่งเข้าสู่ภาค7แม่ฮ่องสอนลำพูนเชียงใหม่เรียกว่า3วัดใน3จังหวัดคัดเหลือหนึ่งเดียวเป็นตัวแทนของหนตั้งแทนนครสวรรค์ขึ้นมาฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายสิ่งที่ทำเพื่อพวกเราทุกคนภิกษุสามเณรบาศกบาศิกาจะได้มีกำลังอกกำลังใจได้สมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพัฒนาวัดกันต่อไปการครองเรือนของคู่หรือคู่ครองที่ดีนั้นญาติโยมที่จะเป็นคู่ร่วมชีวิตร่วมเดินทางด้วยกันนอกจากเรื่องของกามวคุณแล้วเป็นว่าคู่สามีภรรยานั้นควรจะมีคุณสมบัติไว้เป็นข้อประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยเป็นคู่สร้างคู่สมโดยมีหลักธรรมเป็นประกันแห่งคู่ชีวิตที่จะทำคู่สมรสสามีภรรยานั้นชีวิตได้สอดคล้องกลมกลืนกันเป็นพื้นฐานอันมั่นคงที่จะทำผู้อยู่ร่วมกันอยู่ครองเรือนอยู่ได้

0: ันได้อย่างยืนยาวฉะนั้นท่านทั้งหลายคู่สมรสนั้นจะต้องมีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีจาคะเสมอกันมีปัญญาเสมอกันก็อู้ง่ายๆต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมผัวมีศีลเมียก็มีศีลผัวมีธรรมเมียก็มีธรรมผัวเป็นคนใจบุญเมียก็เป็นคนใจบุญผัวเป็นคนมีสติและปัญญาครองใจตลอดภรรยาต้องมีสติและปัญญาคู่ครองนั้นจึงจะสมบูรณ์อยู่ด้วยความสุขอยู่ด้วยความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานครอบครัวจะอบอุ่นมีสุขเป็นอย่างมากถึงครอบครัวจะบร่ำบรวยบ่มีพวกทรัพย์สมบัติใดๆมากแต่ครอบครัวมีศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกันมีการสละเสมอกันมีปัญญาเสมอกันแค่นี้ก็เป็นสุขแล้วนี่ก็ขอฝากไปกับญาติกับโยมท่านผู้ฟังวันนี้ตอนเจ้าเจ็ดมงจะไปรับบิณฑบาตที่มหาลัยน็อตและเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระราชินีเจ็ดมงเจ้าวันนี้เอาละวันนี้เห็นว่าเป็นเวลาพอสมควรขอความผาสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ญาติแก่โยมทุกท่านทุกคนอายุวันโนสุขังวลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโพธิ์สดวัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากันสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี
2: ้ฐานะยากจนมาเมื่อเรารู้สึกตัวนี่สติสัมปชัญญะทำให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วเราก็จะแก้ไขชีวิตเราได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้ดังคำว่าเรามีฐานะยากจนเรามีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวเราจะต้องมีสติมีสัจจะมีวิริยะมีขันติจะแก้ไขความยากจนให้หมดสิ้นไปจากชีวิตเราครอบครัวของเรา พราะฉะนั้นบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสติสัจจะวิริยะขันติจะทำให้บุคคลเหล่านี้ยากความยากจนหมดสิ้นไปจากชีวิตครอบครัวก็จะเปลี่ยนแปลงจากมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือแบ่งปันเหลืออมนี่แหละคือธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นแค่ให้เรารู้สึกตัวได้เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์มหาศาลแต่ทุกวันนี้เราไม่รู้สึกตัวน่ะเราเป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองแต่เราไม่รู้สึกตัวนี่เราเพิ่มค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตแต่ละวันแต่ละวันตั้งแต่การแต่งตัวการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันและเพิ่มค่าใช้จ่ายสร้างภาระสร้างปัญหาให้กับตนเองบุคคลที่ไม่รู้สึกตัวนี่น่ากลัวทำลายรายได้ทำลายเศรษฐกิจทำลายความรู้สึกของบุคคลอื่นๆเราจะเห็นว่าลูกระหว่างลูกกับลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างยังมีสติสัมปชัญญะ 100% รู้สึกตัวส่วนลูกของตนเองนั้นนะลูกของนายจ้างไม่รู้สึกตัวก็คือตื่นตามใจตัวเองนอนตามใจตนเองไม่รู้สึกตัวแต่ว่าตื่นไม่ตรงต่อเวลานอนไม่ตรงต่อเวลาตื่นก็สายนอนก็ดึกอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าการสติสัมปชัญญะให้เรารู้สึกตัวเพื่อให้เราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งใดที่มันไม่ดีเราก็ทิ้งมันไปสิ่งใดที่ดีเราก็ดำเนินชีวิตต่อสิ่งใดที่มันเกิดประโยชน์เราก็เอามาใช้ต่อสิ่งใดที่มันหมดซึ่งประโยชน์เราก็ทิ้งมันไปในพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่เรารู้สึกตัวนี่แต่เรารู้สึกตัวนี่ย่อมเป็นที่รักย่อมเป็นที่เคารพผู้ใหญ่รู้สึกตัวนี่ก็ย่อมเป็นที่เคารพของบุคคลผู้น้อยเป็นผู้ที่รู้สึกตัวก็จะเป็นที่รักของผู้ที่มีอาวุโสพวกเราทั้งหลายไอ้พวกอาวุโสมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวดำรงตนเป็นที่น่าเคารพใช่ไหมพวกเราทั้งหลายไอ้ผู้น้อยก็จะให้ความเคารพผู้ที่มีอาวุโสจะดำเนินชีวิตเกิดความดีงามงอกงามในสำคัญที่สุดคือการรู้สึกตัวบุคคลที่รู้สึกตัวก็คือเป็นผู้ที่สำรวมกายวาจาใจสำรวมกายวาจาใจอยู่ในคุณความสงบอยู่กับความสงบเห็นความสงบเป็นหลักเอาความสงบเป็นใหญ่ในฝากให้พวกเราได้โปรดพินิจพิจารณาการมีชีวิตอยู่ร่วมกันก็ดีเรารู้สึกตัวนี่เราจะเห็นได้ว่าเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชเป็นผู้ที่รู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราเป็นนักบวชรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเราจะต้องแสวงแก่นแท้ของชีวิตเราจะรู้หลักแท้แก่นแท้ของชีวิตให้ได้เจ้าชายสิทธัตถะจึงเป็นผู้ที่รู้สึกตัวเราเห็นว่าผู้คนที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวนี่จะบรรลุเป้าหมายดังเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจนได้เป็นศาสดาเอกของโลกจนได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะรู้สึกตัวนี่แหละจึงละสิ่งที่ควรละก็คือละสละสละอะไรสละพระราชวัง สละอะไรสละความรักและผูกพันคำว่าสามีภรรยาลูกออกจากกันได้ละคำว่าพ่อแม่ได้นึกดูกันแล้วกันในสติสัมปชัญญะจะเห็นความจริงแล้วก็เห็นความไม่เป็นจริงเห็นสิ่งที่เป็นแก่นของชีวิตเห็นสาระที่เป็นสิ่งของชีวิตแล้วก็เห็นที่มันเห็นสิ่งที่ไม่เป็นสาระให้กับชีวิตเห็นว่าชีวิตเหล่านี้ไม่มีสาระใดๆดังเจ้าชายสิทธัตถะดำรงตนเป็นกษัตริย์แล้วไม่มีชีวิตไม่มีแก่นไม่มีสาระอยู่แบบนี้อย่างนี้เจ้าชายสิทธัตถะจึงออกบวชแต่พวกเราทั้งหลายจึงออกบวชจนที่สุดจึงได้บรรลุธรรมเห็นธรรมเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะสติสัมปชัญญะจึงทำให้พุทธเจ้านั้นบรรลุเป้าหมายได้รู้สึกตัวนี่แหละคือธรรมะของพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้สึกตัวพระพุทธเจ้าได้เป็นพุทธเจ้าเพราะรู้สึกตัวจะไม่หลงทางจะไม่หลงทางไม่หลงผิดตั้งมั่นบำเพ็ญเพียรเพื่อจะได้บรรลุธรรมเห็นธรรมแก่นแท้ของชีวิตผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจึงรู้ความจริงว่าความสุขมันไม่เที่ยงจึงรู้ความจริงว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงจึงรู้สึกตัวตลอดเวลาราว่าสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้สึกมันก็ไม่เที่ยงมันก็รู้ที่สุดร่างกายเราก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงลมหายใจเข้าออกก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงมันจะรู้ความจริงอย่างนี้แหละมันจึงออกละความจริงออกจากความเป็นจริงนะสิ่งที่มันไม่เที่ยงนะออกจากความจริงสิ่งที่มันไม่เที่ยงจึงไปหาความจริงนะที่เหนือความจริงจึงอยู่ไปสู่ความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงที่สุดจึงอยู่เหนือความจริงอยู่เหนือความจริงคืออยู่เหนืออนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เหนือเวทนาอยู่เหนืออุปาทานอยู่เหนือขันธ์ทั้งห้าอยู่เหนือขันธ์ห้าพวกเราทั้งหลายและสติสัมปชัญญะสำคัญที่สุดตั้งแต่นักเรียนเรียนหนังสือรู้สึกตัวนักเรียนเรียนหนังสือจะตั้งใจเรียนนักเรียนบางคนตั้งใจเรียนว่าจะเป็นหมอก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเรียนเพื่อให้ได้เป็นหมอนักเรียนบางคนก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเป็นวิศวะอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ที่มีเป้าหมายให้กับชีวิตนี่แหละทำให้เราเกิดคำว่าประสบความสำเร็จพวกเราทั้งหลายเรามีสติสัมปชัญญะเราจะประสบความสำเร็จเหมือนนักเรียนแพทย์รู้เลยว่าเราจะสอบนักเรียนม.6จะสอบเข้ามหาลัยคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่ขยันอดทนมากกว่าบุคคลอื่นๆเราจะต้องเป็นมีเวลาให้กับการศึกษาเราจะต้องใช้เวลาให้กับการศึกษาอ่านหนังสือพิจารณาเวลาอาจารย์สอนหนังสือตั้งใจฟังมีระเบียบมีวินัยจะกินจะนอนจะเดินตรงต่อเวลาตลอดเวลารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันจึงให้เราเด็กที่สอบนักเรียนสอบบรรลุเป้าหมายคณะแพทยศาสตร์ได้บรรลุคณะวิศวะได้พวกเราทั้งหลายถ้าเรารู้สึกตัวเท่านั้นแหละเราจะประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องทุกๆอย่างถ้าเรารู้สึกตัวแล้วก็ถึงนั่นแหละคือเราบรรลุเป้าหมายนายจ้างลูกจ้างในรู้สึกตัวนี่ก็จะเกิดคำว่ายุติธรรมซึ่งกันและกันส่วนมากนายจ้างลูกจ้างมันไม่รู้สึกตัวกันมันจึงเกิดขัดแย้งกัน จนถึงที่สุดลูกจ้างก็ไม่สามารถอยู่กับนายจ้างได้แต่พวกเราทั้งหลายนายจ้างรู้สึกตัวลูกจ้างรู้สึกตัวอยู่ร่วมกันมีความสุขนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าวันว่าด้วยเรื่องการจัดการบริหารการอยู่ร่วมกันการดำเนินชีวิตของเราเราต้องมีสติรู้สึกตัวที่เราจะได้สนใจใดเมื่อเรารู้สึกตัวเราทำดีเราก็รู้ว่าเราทำดีเราจะไปแคร์ความรู้สึกจะได้สนใจความรู้สึกปากของบุคคลอื่นๆว่าเราไม่ดีเราจะไปสนใจขับปากของบุคคลอื่นบอกว่าเราเป็นคนดีคนดีคนชั่วไม่ได้อยู่ปากของบุคคลอื่นอยู่ที่จิตของเราเราดีเราก็รู้อยู่ที่จิตเราไม่ดีก็รู้อยู่ที่จิตของเราแต่ทุกวันเราขาดสติเราไม่รู้สึกตัวพอเขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวแล้วเกิดอาการไม่สบายใจร้องไห้เสียใจนี่เขาบอกว่าเราเป็นคนชั่วนี่คือขาดสติสัมปชัญญะก็หลงทางหลงผิดเพราะฉะนั้นเรามีสติสัมปชัญญะเราจะเป็นผู้รู้สึกตัวเราจะอยู่กับความเป็นจริงแต่คนที่ว่าเราไม่ดีเราไม่มีค่าสำหรับเรามึงอยากว่าก็ให้มันว่าไปมึงอยากพูดก็ให้มันพูดไปมันรู้มันไม่รู้ความจริงแต่เราก็มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวมันว่าเราดีแต่เราก็รู้มีสติรู้สึกตัวเราก็ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่มันว่ามันหลอกเรานะเพื่อจะได้ผลประโยชน์จากเรามันบอกว่าเราเป็นคนดีนี่แหละพวกเราทั้งหลายเราเป็นคนที่มีระเบียบมีวินัยเนี่ยมันก็บอกว่าเราเป็นคนไม่ดีเห็นไหมมันรับสิ่งที่มีเรามีระเบียบวินัยไม่ได้นะคนที่ทำงานมีระเบียบวินัยซื่อสัตย์จะเป็นที่รังเกียจของคนในสังคมปัจจุบันแต่พวกเราทั้งหลายบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้จักหน้าที่ทำหน้าที่สมบูรณ์แบบเป็นที่รังเกียจของคนยุคปัจจุบันในพวกเราทั้งหลายคนยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นคนที่ไม่ขาดการรู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวมีแต่เอาใจกันมีแต่ตอบสนองอารมณ์ซึ่งกันและกันไม่สนใจเรื่องความจริงของความจริงสนใจเรื่องความรู้สึกความนึกคิดใครก็แล้วแต่ที่สามารถตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกเราได้เราก็เรียกว่าเขานั่นแหละเป็นคนดีส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรากำหนดมาเป็นเครื่องวัดผลประเมินผลว่าละคนดีต้องเป็นแบบนี้คนที่มีสติสัมปชัญญะจะไม่เอาอารมณ์เอาความรู้สึกบอกว่าคนนี้เป็นคนดีคนนี้เป็นคนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่มีสติสัมปชัญญะจะเอาระเบียบวินัยกฎเกณฑ์กติกาที่เรามอบให้และปฏิบัติตามนั่นแหละส่วนมากบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะทำหน้าที่สมบูรณ์แบบก็เป็นที่อิจฉาของบุคคลอื่นอีกกลัวเขาได้ดีอีกหาเรื่องการแกล้งเขาอีกใส่ร้ายป้ายสีเขาอีกนี่แหละคือคนที่ขาดสติสัมปชัญญะไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดีงามส่วนบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะมีระเบียบมีวินัยพร้อมการเปลี่ยนแปลงพร้อมพัฒนาพร้อมแก้ปัญหาให้องค์กรนั้นเกิดความว่าเจริญมั่นคงปลอดภัยเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่เรารู้สึกตัวประเทศชาติเราจะเจริญข้าราชการคนไหนรู้สึกตัวได้ทำหน้าที่ตามกฎเกณฑ์กติการระเบียบที่เราที่วางไว้แล้วประเทศชาติจะเจริญ ประเทศชาติเราลำบากก็เพราะคนในชาติเจ้าหน้าที่ของชาติขาดความรู้สึกตัวไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจึงทำลายเวลาของชาติไปเนี่ยถ้าเวลาที่เราสูญเสียไปประเมินค่าเนี่ยปีหนึ่งในไม่รู้จะกี่หมื่นล้านเอาเวลามาประเมินค่าที่ข้าราชการเจ้าที่บ้านเมืองของเราใช้เวลาไม่เป็นประโยชน์เกิดประโยชน์คิดเป็นมูลค่าเป็นตัวเงินก็มหาศาลนะพวกเราทั้งหลายถ้าข้าราชการเจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองเรามีสติสัมปชัญญะจะใช้เวลาปฏิบัติตนใช้เวลานั้นเป็นประโยชน์เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้ว่าเวลานั้นมีค่าต่อการพัฒนาประเทศชาติแต่พวกเราทั้งหลายผู้มีสติสัมปชัญญะนี้จะเข้าใจความจริงในเข้าใจความจริงที่มันเป็นจริงนะเข้าใจความจริงของความเป็นจริงดังคนยากจนมีสติสัมปชัญญะนี่เขาก็จะตั้งมั่นตั้งใจภาคเพียรวิริยะอดทนประกอบอาชีพปฏิบัติหน้าที่แก้ไขความยากจนมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวจะเปลี่ยนแปลงฐานะจากยากจนให้เป็นคนมีกินมีใช้เปลี่ยนฐานะจากการที่มีกินมีใช้ก็ให้เหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเหลืออมเหลือแบ่งปันกลายเป็นเศรษฐีและก็เป็นเศรษฐีใจดีแบ่งปันอีกสิ่งต่างๆให้กับบุคคลอื่นๆอย่างนี้แบบนี้ในพวกเราทั้งหลายชีวิตของเราเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเป็นพ่อที่ดีของลูกเราพ่อคนไหนที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนเป็นพ่อที่ดีของลูกเป็นพ่อตัวอย่างเป็นพ่อแบบอย่างของลูกพ่อมีสติสัมปชัญญะจะทำแต่ความดีงามดำรงตนให้เป็นที่รักของลูกให้เป็นที่รักของผู้เป็นภรรยาดังนี้นี่แหละพวกเราทั้งหลายผู้ที่เรียกว่าพ่อที่มีสติสัมปชัญญะนั้นย่อมเป็นที่รักของลูกย่อมเป็นที่เคารพรักของลูกพ่อก็จะเป็นพ่อตัวอย่างพ่อก็เป็นพ่อต้นแบบเป็นพ่อแบบอย่างให้กับลูกของตนนี่แหละพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะนี่จะเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาที่ดีนี่เช่นพระสงฆ์มีสติสัมปชัญญะพระสงฆ์ก็จะเป็นพระสงฆ์ที่ดีดำรงตนในศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตนประพฤติตนด้วยศีลสมาธิปัญญาในพวกเราทั้งหลายสติสัมปชัญญะจะให้พระสงฆ์นั้นดำรงตนตามระเบียบพระวินัยตามระเบียบพระธรรมที่กำหนดให้เราปฏิบัติพระสงฆ์รูปไหนที่มีสติสัมปชัญญะดำรงตนด้วยศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัยย่อมเป็นที่เคารพรักของบุคคลสาธารณชนย่อมเป็นที่เคารพรักของมหาชนสาธารณชนเราเจได้หลวงตาบัวหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองอย่างนี้เราเจได้เป็นที่ยอมรับของสาธารณชนเป็นที่ยอมรับของคนทุกคนเนี่ยไปที่ไหนก็มีคนต้อนรับเนี่ยนี่แหละเราเห็นว่าบุคคลที่มีสติสัมปชัญญะนั้นนะไปที่ใดคนต้อนรับสรรพูดสิ่งใดคนก็สรรเสริญนะต้อนรับฟังสิ่งที่พูดผู้ที่มีสติสัมปชัญญะจะพูดความจริงเรียกว่าพูดความจริงอยู่กับความเป็นจริงตลอดกาลเวลาแต่ให้เราเข้าใจชีวิตของเรานั้นถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วเรียกว่าอบอุ่น มีความสุขดังเช่นสามีภรรยามีสติสัมปชัญญะมีความสุขและอบอุ่นกินก็มีความสุขนอนก็มีความสุขตื่นก็มีความสุขทำงานก็มีพลังมีความสุขในการทำงานยามใดที่มีปัญหาก็มีความพร้อมแก้ปัญหายามใดจะพัฒนาก็มีความพร้อมที่จะพัฒนาและมีสติสัมปชัญญะมีความพร้อมทุกลมหายใจสติสัมปชัญญะอยู่กับความเป็นจริงรู้สึกตัวอยู่กับความเป็นจริงอยู่เหนือความไม่เป็นจริงอยู่เหนือความไม่เป็นจริงเราต้องมีสติให้รู้สึกตัวว่าเราอยู่กับความเป็นจริงเท่านั้นเราจะต้องมีสติเนี่ยเช่นสติสัมปชัญญะเนี่ยจะรักษาคำว่าพ่อแม่จะรักษาการเป็นพ่อแม่จะรักษาการเป็นสามีภรรยาจะรักษาการเป็นลูกเนี่ยจะบอกให้เรารู้จักตนเองเรียกว่าสติสัมปชัญญะจะเป็นผู้รักษาสิ่งที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเนี่ยจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เมื่อครอบครัวใดดำรงตนรู้สึกตัวก็คือทำหน้าที่การเป็นแม่เป็นพ่อเป็นลูกไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนรู้จักตนเองว่าเป็นลูกเราจะต้องปฏิบัติตนแบบไหนผู้เป็นพ่อแม่จะปฏิบัติตนแบบไหนให้เป็นที่เคารพรักของลูกเนี่ยเราจะต้องรู้สึกตัวแบบนี้แหละถ้าเรารู้สึกตัวแบบนี้ทุกคนครอบครัวนั้นจะอบอุ่นและมีความสุขนะเราจะเห็นสังเกตว่าครอบครัวไหนขาดสติสัมปชัญญะครอบครัวนั้นจะลำบากขาดแคลนปัจจัยสี่และก็ขาดแคลนความสุขนะขาดแคลนความสุขอีกถ้าเราขาดถ้าเราไม่รู้สึกตัวในขาดแคลนครอบครัวนั้นขาดแคลนความสุขมีแต่ความกังวลใจเข้ามาแทรกมีแต่ความทุกข์ใจเข้ามาเสริมจึงทำให้ครอบครัวนั้นอยู่กินนอนดำเนินชีวิตแต่ความทุกข์แต่ความกังวลใจปราศจากความสุขมีแต่คำว่ากังวลใจตลอดกาลเวลาได้แหละถ้าเราขาดสติสัมปชัญญะแล้วจะเป็นแบบนี้แต่แล้วว่ามีสติสัมปชัญญะมีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นี่แหละคือธรรมะพุทธเจ้ามีสติสัมปชัญญะเราจะเห็นว่าเศรษฐีลูกเศรษฐีทั้งหลายขาดสติสัมปชัญญะมีเงินใช้เงินจนหมดที่สุดกลายเป็นคนยากจนจากบ้านมีบ้านอยู่ก็ไปจำนองจำนำบ้านไม่มีจนที่สุดไม่มีบ้านก็ปาอาศัยบ้านเขาอยู่ปาอาศัยข้าวเขากินนี่แหละเราขาดสติสัมปชัญญะเราไม่รู้สึกตัวอย่างนักลงทุนนักลงทุนทั้งหลายเนี่ยนักลงทุนเนี่ยก็ไม่รู้สึกตัวเนี่ยไปลงทุนแล้วก็จะหมดเนื้อหมดตัวทำให้คนจากการที่มีเงินจะเป็นคนที่ยากจนเพราะสติสัมปชัญญะนี่สำคัญเมื่อเรารู้สึกตัวแล้วควรทำไม่ควรทำมันจะรู้เลยมันจะไม่ตามใจตัวเองสติสัมปชัญญะมันจะอยู่กับความเป็นจริงปราศจากอารมณ์ปราศจากความรู้สึกดังนักลงทุนเนี่ยจะมองความจริงเป็นหลักยึดความจริงเป็นหลักนักลงทุนจึงประสบคำว่าสำเร็จในการลงทุนนั้นๆในพวกเราทั้งหลายเราจะมีสติสัมปชัญญะเราจะพิจารณาด้วยความจริงด้วยความเป็นจริงเป็นหลักคาดว่าจะไม่มีหวังว่าจะไม่ให้เกิดนะจะอยู่กับความเป็นจริงตลอดกาลเวลาแต่พวกเราให้เราเข้าใจนะสติสัมปชัญญะนี่มันจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายได้เราจะเห็นได้ว่าคนขับรถไฟน่ะขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัว คนขับรถทัวร์ก็ขาดสติสัมปชัญญะไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราทั้งหลายแต่ไม่รู้สึกตัวคนที่ควบคุมไม้กั้นรถไฟก็เป็นผู้ที่ไม่รู้สึกตัวมันจึงเกิดคำว่าเสียหายเกิดขึ้นในพวกเราทั้งหลายถ้าต่างคนต่างรู้สึกตัวคำว่าอุบัติเหตุจะไม่เกิดอุบัติเหตุที่มันเกิดเพราะเราไม่รู้สึกตัวแต่พวกเราให้เข้าใจว่าเราไม่รู้สึกตัวเมื่อเราไม่รู้สึกตัวเมื่อไหร่เราก็จะคำว่าเสียหายเกิดขึ้นดังรถไฟชนรถทัวร์ชนรถบัสทำให้ชีวิตเสียหายตายไม่พอยังหาศพไม่พอไม่เจออีกเพราะไฟมันไหม้เผาหมดพวกเราทั้งหลายรถเมย์กลายเป็นสุสานเผาคนที่อยู่ในนั่นแหละพวกเราต้องพิจารณาชีวิตของเรานั้นมันต้องรู้จักตนเองเราจะเห็นว่าผู้นำประเทศเขมรนั้นไม่รู้จักตนเองคือเป็นคนขาดสติสัมปชัญญะประเทศเขมรเนี่ยไม่รู้จักตนเองแต่เราเห็นว่าประชาชนก็ไม่รู้จักตนเองขาดสติสัมปชัญญะเมื่อขาดสติสัมปชัญญะจึงทำให้ประชาชนประเทศเขมรอดอยากลำบากเพราะไปเชื่อรัฐบาลของตนเองเห็นไหมหลงรัฐหลงประเทศของตนเองไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงเราเป็นลูกจ้างอยู่ในประเทศไทยเรามีกินเรามีใช้มีเงินส่งไปให้พ่อให้แม่ที่อยู่ประเทศเขมรอีก

0: freshen up.
1: มาเป็นสมาชิกเกิร์ลบอสคลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: ไปหาหมอไหมคะ
3: ไม่อะ
2: ไปหาหมอเธ
3: อไม่อ่ะ
2: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
4: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
5: Mass FM
6: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
8: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
8: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
7: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
8: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
7: เชื่อมั่นในความดี
8: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา

0: ในทรัพย์สมบัติของคนอื่นเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีแมสเอฟเอ็มเชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนได้ศึกษาหลักธรรมมามากหนึ่งประยุกต์ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตได้ดีหนึ่งการฝึกฝนอบรมจิตใจในการกำจัดกิเลสหนึ่งการพูดแต่วาจาที่ดีหนึ่ง4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ได้ตรัสกับพระภิกษุอรหันต์ทั้งหลายว่า
2: เราและเธอทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงแห่งมนุษย์และบ่วงอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชน
3: จากวันนั้นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นไปเพื่อการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งสู่ความสิ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง
1: ได้แผ่ขยายไปสู่ดินแดนต่างๆโดยองค์อรหันตสาวกทั้งหลาย
0: ยังผลให้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าประดิษฐานอย่างมั่นคงและแพร่หลายได้เอื้อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทุกเพศทุกวัยทุกชาติวรรณะ
4: คุณผู้ฟังคะเชิญติดตามนิทานชาดกพระเจ้า500ชาติอดีตชาติก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรื่องอินทสมานโคตะชาดกฤาษีผู้ว่ายากเรื่องมีอยู่ว่าในอดีตการครั้งเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อเจริญวัยก็เกิดเบื่อทางโลกออกบวชเป็นฤาษีเป็นครูของเหล่าฤาษี500ตนอาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ในครั้งนั้นบรรดาฤาษีเหล่านั้นได้มีฤาษีชื่ออินทสมานโคตรเป็นผู้ว่ายากไม่เชื่อฟังฤาษีเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งเมื่ออาจารย์ได้ทราบข่าวจึงเรียกฤาษีนั้นมาถามว่าเขาว่าเธอเลี้ยงลูกช้างไว้จริงหรือฤาษีตอบว่าจริงขอรับอาจารย์ข้าพเจ้าเลี้ยงลูกช้างไว้เชือกหนึ่งแม่มันตายอาจารย์พูดเตือนว่าขึ้นชื่อว่าช้างเมื่อเติบโตมักฆ่าคนเลี้ยงเธออย่าเลี้ยงลูกช้างนั้นเลยฤาษีกล่าวว่าท่านอาจารย์ผมไม่อาจทิ้งมันได้

พลาพ้นในป่าแล้วพักอยู่ณที่นั้น 2-3 วันช้างก็ตกมันทำลายอาสมเสียกระจุยกระจายทำลายหม้อน้ำดื่มโยนแผ่นหินทิ้งถอนแผ่นกระดานแขวนทิ้งแล้วเข้าไปยังที่ซ่อนแห่งหนึ่งยืนคอยมองดูทางมาของฤาษีด้วยหวังว่าจักฆ่าฤาษีอินทสมานโคตหาอาหารไว้ให้ช้างเดินมาก่อนฤาษีทั้งหมดเห็นช้างนั้นจึงเข้าไปหามันตามความรู้สึกที่เป็นปกติช้างนั้นออกจากที่ซ่อนเอางวงจับฟาดลงกับพื้นเอาเท้าเหยียบศีรษะขยี้ให้ถึงความตายแล้วแผ่เสียงดังเข้าป่าไปพวกดาบทที่เหลือจึงแจ้งข่าวนั้นให้อาจารย์ทราบอาจารย์จึงกล่าวว่าไม่ควรทำความคลุกคลีกับคนชั่วแล้วกล่าวต่อว่าบุคคลไม่ควรทำความสนิทสนมกับคนชั่วผู้รู้ประโยชน์อยู่ไม่พึงทำความสนิทสนมกับคนชั่วเพราะคนชั่วนั้นแม้อยู่ร่วมกันเป็นเวลานานก็ย่อมทำความชั่วเหมือนช้างผู้ทำลายอินทสมานโคตฉะนั้นบุคคลพึงรู้ได้ว่าผู้นี้เช่นเดียวกับเราด้วยศีลด้วยปัญญาและแม้ด้วยสุตตะพึงทำไมตรีกับบุคคลผู้นั้นนั่นแหละเพราะการสมาคมกับสัตบุรุษนำมาซึ่งความสุขแท้อาจารย์สอนหมู่ฤาษีว่าธรรมดาคนเราไม่ควรเป็นผู้สอนยากควรศึกษาให้ดีแล้วให้จัดการศพอินทสมานโคตดาบทเจริญพรหมวิหารได้เข้าถึงพรหมโลกธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเป็นคนดื้อรั้นต้องเชื่อฟังคำสอนของอาจารย์ดังพุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ใดมีผู้หวังดีมุ่งอนุเคราะห์เกื้อกูลช่วยว่ากล่าวตักเตือนอยู่แต่ไม่ยอมทำตามผู้นั้นย่อมถึงความย่อยยับนอนเสียใจอยู่เหมือนกาไม่เชื่อคำนกพิราบเลยต

นับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพร้อมขอน้อมนำพระพุทธศาสนาสุภาษิตที่สอนว่าหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยมานะถือตัวมีมานะเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมานะมัดไว้ทำความแข่งดีเพราะทิฏฐิคือความเห็นผิดย่อมล่วงสงสารไปไม่ได้ผู้ใดไม่มีกังวลว่านี้ของเรานี้ของผู้อื่นผู้นั้นเมื่อไม่ถือว่าเป็นของเราจึงไม่เศร้าโศกว่าของเราไม่มีดังนี้คุณผู้ฟังคะวันนี้ขอเชิญติดตามรับฟังสัจจะในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงเมตตาประกาศสั่งสอนธรรมนั้นแก่ชาวโลกจากการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
3: หลักในการดำเนินชีวิต
4: หลักในการดำเนินชีวิต
3: เพื่อประสบความสำเร็จ
4: เพื่อประสบความสำเร็จ
3: มี4ข้อ
4: มี4ข้อ
3: คือทาน
4: คือทาน
3: ศีล
4: ศีล
3: สมาธิ
4: สมาธิ
3: ปัญญา
4: ปัญญา
3: เอาละเป็นภาษาบาลีหมดเลยนะเนี่ยทานศีลสมาธิปัญญาเป็นบาลีหมดเลยแปลไทย
4: 1ทานแปลว่าให้
3: ตองศีลแปลว่าปกติ3 สมาธิแปลว่าจิตไม่ฟุ้งซ่าน 4 ปัญญาแปลว่ารู้ชัดเห็นแจ้งแจ้งภาษาบาลีว่าวิปัสสนาแต่วิปัสสนาก็มาจากความมีปัญญารู้ชัดนั่นเองอีกครั้งหนึ่งหลักการดำเนินชีวิตให้ประสบความสำเร็จ 1. ให้ 2. มีชีวิตปกติ 3. จิตไม่ฟุ้งซ่าน 4. มีความรู้ชัดรู้ชัดเห็นชัดตามเป็นจริงนี่ก็คือปัญญานะคำว่าศีลแปลว่าปกติหมายความว่าเราอยู่ร่วมกันเนี่ยถ้ามามัวแต่ไล่ฆ่าไล่ฟันกันเนี่ยมันปกติไหมไม่ปกติถ้าอยู่กันอย่างไม่ฆ่ากันเนี่ยเจตนาไม่ฆ่าเนี่ยมันปกติแต่เริ่มฆ่าเนี่ยมันไม่ปกติละต่อไปอยู่ด้วยกันเนี่ยมีคนนึงในกลุ่มพวกเราขี้ขโมยเนี่ยชีวิตเราปกติไหมขี้ขโมยนี่ก็ทำให้ชีวิตไม่ปกติคนอื่นก็เดือดร้อนคนที่แย่งผัวแย่งเมียแย่งลูกคนอื่นก็ทำให้ชีวิตไม่ปกติคนพูดโกหกก็ทำให้ชีวิตไม่ปกติเพราะมันวุ่นวายพูดจริงหรือไม่จริงเค้นกันอยู่นั่นแหละแล้วโกหกทำให้คนเดือดร้อนแล้วก็คนขี้เหล้าอีกคนดื่มเหล้าเนี่ยทำให้ชีวิตปกติไหมไม่ปกติคนรอบข้างก็ไม่ปกติสรุปแล้วคนผิดศีลคือคนผิดปกติคนรักษาศีลคือคนที่มีชีวิตเป็น
4: ปกติ
3: เข้าใจหรือยังเอาไหมทานแปลว่า
4: ให
3: ้ศีล
4: ปกติ
3: สมาธิ
4: จิตไม่ฟุ้งซ่าน
3: เอาไหมปัญญาร
4: ู้ชัดเห็นชัดตามเป็นจริง
3: รู้ชัดเห็นชัดตามเป็นจริงคือปัญญาเมื่อวานนี้พวกเราฟังธรรมเกิดปัญญาไหมได้รู้ชัดเห็นชัดตามเป็นจริงไหมว่าร่างกายเป็นก้อนสุขหรือก้อนทุกข์
4: ก้อนทุกข์
3: ที่ต้องคอยหาความสุขให้มันหรือต้องคอยดับทุกข์ให้มัน
4: ดับทุก
3: ข์เนี่ยถ้าเรารู้ชัดตามจริงเนี่ยเราจะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่เบียดเบียนนะลูกนะทุกวันนี้เด็กๆเนี่ยเบียดเบียนพ่อแม่เบียดเบียนเพื่อนเบียดเบียนครูเพราะอะไรเพราะคิดว่าชีวิตมันสุขหุยตะกุยตะกายหาความสุขให้มันแต่มันไม่เคยสุขจริงสักทีสุขสักพักก็เปลี่ยนสุขสักพักก็เปลี่ยนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วชีวิตคือก้อนทุกข์ทุรนทุรายกระสับกระส่ายต้องคอยดับทุกข์ให้มันพอเรารู้ว่าพ่อแม่เราก็ทุกข์ตัวเราก็ทุกข์เพื่อนก็ทุกข์เราก็ทุกข์ครูก็ทุกข์เราก็ทุกข์ต่างคนต่างก็เป็นก้อนทุกข์ก็ช่วยดับทุกข์กันอย่างมีศีลสมาธิปัญญาช่วยดับทุกข์กันดีๆไม่เบียดเบียนกันจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเนาะอันนั้นคือปัญญานะสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่าน
4: สมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่าน
3: มี3ระดับ
4: มี3ระดับ
3: 1สมาธิชั่วขณะ
4: 1สมาธิชั่วขณะ
3: 2สมาธิเฉียดชาญ
4: 2สมาธิเฉียดชาญ
3: 3สมาธิระดับฌาน
4: 3สมาธิระดับฌาน
3: พวกเราตั้งใจฟังอาจารย์พูดไหมขณะฟังอยู่ได้จิตใจฟุ้งซ่านไหมไม่ฟุ้งซ่านอย่างนี้เขาเรียกว่าสมาธิชั่ว
4: ขณะ
3: เข้าใจหรือยังเพราะนั้นพวกเรามีสมาธิหรือยังมีแล้วแต่มีสมาธิชั่วแวบหนึ่งชั่วแวบหนึ่งพอเผลอไม่ได้ถ้าเผลอปั๊บก็จะคุยกันละเพราะจิตฟุ้งซ่านคนจิตฟุ้งซ่านจะอยากคุยอยากพูดนั่นพูดนี่นะคะเอาต่อไปสมาธิเฉียดชาญเป็นยังไงนั่งแล้วเพ่งลมเพ่งลมหายใจเข้าก็รู้ฮะเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่งโอ้นิ่งใกล้ๆจะเป็นชาญแล้วนะพอใกล้ๆจะเข้าฌานเนี่ยจิตจะนิ่งมากเลยนะจิตจะนิ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะเห็นความจริงของชีวิตว่าชีวิตนี่ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะชีวิตนี่มันไม่ยั่งยืนเลยเพื่อนๆเราก็ตายกันไปตายในท้องแม่ก็มีคลอดออกมาตายก็มีโอ้ยความตายนี่ไม่แน่นอนเลยเราก็ต้องตายเหรอเนี่ยเอ๊ะถ้าเราต้องตายเนี่ยเราก็เป็นเจ้าของอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนะเนี่ยโอ้ชีวิตเกิดมาต้องตายนะพอจิตมันนิ่งระดับนึงมันจะยอมรับความจริงอันนี้ก็เรียกว่าเริ่มรู้เห็นตามจริงเฮ้ยชีวิตนี่ต้องแก่เลยเนี่ยเฮ้ยชีวิตนี่ต้องป่วยเลยเนี่ยโอ้ตายแล้วเวลาเราแก่เราเพิ่งใครเนี่ยเวลาเราป่วยใครจะดูแลเราเนี่ยมันเริ่มคิดถึงความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายนี่มาสอนธรรมะได้อาจารย์จะเช็คพวกเรานะมีสมาธิชั่วขณะหรือเปล่าอาจารย์บอกพวกเราว่าอาจารย์จะสอนเรื่องอะไรนะวันนี้สอนว่าหลักในการดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จเป็นภาษาบาลีมี4ข้ออะไรบ้าง1
4: ทาน
3: 2
4: ศีล
3: 3
4: สมาธ
3: ิ4
4: ปัญญา
3: เออ4ข้ออาจารย์นักลำไปผมนะ4ข้อผมก็จำไม่ได้อาจารย์ลดหน่อยนะครับอาจารย์ครับลด3ข้อก็พอละโอเคว่าตามอาจารย์สมาธิจิตไม่ฟุ้งซ่าน
4: จิตไม่ฟุ้งซ่าน
3: ถ้าฝึกบ่อยๆฝึกบ่อย
4: ๆถ้าฝึกบ่อยๆฝึกบ่อย
3: ๆเรียกว่าสมถภาวนา
4: เรียกว่าสมถภาวนา
3: ภาวนาแปลว่า
4: ภาวนาแปลว่า
3: ฝึกบ่อยๆฝึกบ่อย
4: ๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อย
3: ๆให้เกิดบ่อยๆให้เกิดบ่อย
4: ๆให้เกิดบ่อยๆให้เกิดบ่อยๆ
3: จนกลายเป็นคนมีสมาธิ
4: จนกลายเป็นคนมีสมาธิน
3: ี่เขาเรียกว่าสมาธิภาวนาน
4: ี่เขาเรียกว่าสมาธิภาวนา
3: ฟังธรรมให้เกิดปัญญา
4: ฟังธรรมให้เกิดปัญญา
3: ไปเรียนธรรมะให้เกิดปัญญา
4: ไปเรียนธรรมะให้เกิดปัญญา
3: ไปสอนคนอื่นแล้วก็เกิดปัญญา
4: ไปสอนคนอื่นแล้วเกิดปัญญา
3: พิจารณาธรรมจนเกิดปัญญา
4: พิจารณาธรรมจนเกิดปัญญาน
3: ั่งสมาธิจนเกิดปัญญาน
4: ั่งสมาธิจนเกิดปัญญา
3: ให้เกิดปัญญาบ่อยๆบ่อย
4: ๆให้เกิดปัญญาบ่อยๆบ่อย
3: ๆเรียกว่าปัญญาภาวนา
4: เรียกว่าปัญญาภาวนา
3: หรือวิปัสสนาภาวนา
4: หรือวิปัสสนาภาวนา
3: สรุปแล้ว
4: สรุปแล้ว
3: ภาวนามี2อย่าง
4: ภาวนามี2อย่าง
3: สมถภาวนา
4: สมถภาวนา
3: ฝึกจิตให้สงบ
4: ฝึกจิตให้สงบ
3: วิปัสสนาภาวนา
4: วิปัสสนาภาวนา
3: ฝึกจิตให้มีความรู
4: ้ฝึกจิตให้มีความรู้
3: ความเห็นชัด
4: ความเห็นชัด
3: สรุปแล้ว สมาธิกับปัญญาเนี่ยนะคะจะหุบลงมาเหลือภาวนาคำเดียวเพราะนั้นหลักธรรมของชาวบ้านเหลือ3ข้อคืออะไรคะทานศีลภาวนาเข้าใจได้ยังว่าตามหลักปฏิบัติเพื่อความสำเร็จแห่งชีวิต
4: หลักปฏิบัติเพื่อความสำเร็จแห่งชีวิต
3: สั้นๆ
4: ส
3: ั้
4: นๆ
3: คือทานศีลภาวนา
4: คือทานศีลภาวนา
3: เพราะฉะนั้นการศึกษาในทางโลกเนี่ยต่อให้คุณจบด็อกเตอร์จบอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสอบตกศีลธรรมเนี่ยคุณมีสิทธิ์ถูกจับเข้าคุกถูกประหารชีวิตโดนอุบัติเหตุเข้า ICU นะคะพวกเธออาจจะบอกเว่อร์เว่อร์เว่อร์เว่อร์ไม่เว่อร์นะนายสมพงษ์เลือดทหารขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพพวกเธอคงไม่ได้อ่านข่าวเพราะเธอเป็นเด็กเป็นข่าวนานมาละขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็เปิดรายการวิทยุฟังมีความสุขรายการวิทยุรายการคนดีสีสังคมอะไรเนี่ยเขาบอกใครทำดีอะไรโทรศัพท์ผมบอกคนนั้นก็เราจะได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุการเขาก็โอ้คนนั้นก็ทำดีนั่นคนนี้ก็ทำดีสมพงษ์เลือดทหารมันเขี้ยวเลยโกหกผิดศีลข้อ4โทรศัพท์ไปฮัลโหลครับผมเป็นแท็กซี่ครับผมเก็บเงินฝรั่งได้ครับ
5: ป็นล้านๆเลยครับแล้วผมก็คืนให้เขาไปเรียบร้อยครับโอ้โหคุณสมองเย็นมากเลยครับคุณชื่ออะไรครับนามสกุลอะไรคุณอยู่ที่ไหนครับโอ้ดีอกดีใจกันนะสมองเล่นในหัวล็อกกี้กิ๊กสนุกโทโกหกเล่นๆเท่านั้นเองที่ไหนได้เขาหนังสือพิมพ์มาสัมภาษณ์ทีวีมาถ่ายทำคุณเก็บที่ไหนอ๋อหน้าโรงแรมนั่นครับอ๋อแล้วฝรั่งชาติอะไรครับอ๋อชาวอเมริกันครับที่สุดลงสีพิมพ์ลูกเรียวกราผู้คนตื่นเต้นอนุโมทนาซาดูซาดูมีหน่วยงานองค์กรมอบเงินให้มอบเอ้ยสมพงษ์ยิ้มหวานแต่ผลปรากฏยามเฝ้าประตูแปลกใจอะไรวะวันนั้นกูก็เฝ้ายามอยู่ตรงนี้ตอนกี่โมงตอนสองทุ่มกูก็อยู่นี่กูไม่เห็นมีรถไอ้บ้านี่เลยไปบอกหนังสือพิมพ์เริ่มสืบข่าวสืบไปสืบมาตำรวจสืบจับโกหกเอาละสิองค์กรหน่วยงานต่างๆเอ้ยเอารางวัลคืนมาที่สุดจับได้เข้าคุกสมพงษ์เลือดทหารผิดศีลข้อ4ด้วยความสนุกสนานเอนจอยแต่พอไปรับเงินรับทองเขาผิดศีลเพิ่มขึ้นลักขโมยเงินเขาแล้วโกหกติดคุกเรียบร้อยเพราะนั้นคนที่สอบตกศีลธรรมเนี่ยมีสิทธิ์ติดคุกมีสิทธิ์ถูกประหารชีวิตมีสิทธิ์เข้า ICU ต่อให้จบอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณสอบตกทางธรรมคุณมีสิทธิ์ล้มเหลวในชีวิต
6: แต่สำหรับชาวบ้านพูดอย่างนี้เครียดศีลสมาธิปัญญาเครียดงั้นเอาสมาธิกับปัญญามาหุบลงก็แล้วกันหุบลงเป็นภาวนาส่วนศีลขยายออกมาหน่อยชาวบ้านรักษาศีลไม่ค่อยได้ขยายออกมาเป็นเรื่องทานศีลเป็นมหาทานก็กลายเป็นทานศีลภาวนาเอาละทุกกายกับทุกใจเป็นสิ่งเดียวกันไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อทุกกายอย่างเดียวก็พอไม่ต้องทุกใจนิ่งพออาจารย์บอกนิ่งปั๊บทุกคนเงี้ย

0: ระสมาธิ
1: สมาธิเฉียดฌาน
0: สมาธิเฉียดฌาน
1: มีความสงบมากขึ้น
0: มีความสงบมากขึ้น
1: แต่ยังไม่ได้เข้าฌาน
0: แต่ยังไม่ได้เข้าฌาน
1: สามอัปปนาสมาธิ
0: อัปปนาสมาธิ
1: เป็นสมาธิระดับฌาน
0: เป็นสมาธิระดับฌาน
1: จบสมาธิเนี่ยหัวใจสำคัญของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านว่าต่อไปนะฝึกสมาธิเพื่อเกิดปัญญาเพื่อรู้ชัดเห็นชัดรู้ปัญญานี่มันแปลว่าอะไร
0: รู้ชัดเห็นชัดตามจริง
1: นะคะคำถามรู้ชัดอะไรเห็นชัดอะไรคำตอบรู้ชัดเหตุเกิดทุกข์รู้ชัดความดับทุกข์ถ้ารู้ชัดสองอย่างนี้ถือว่ามีปัญญาเช่นเพื่อนเราเนี่ยนะคะเพื่อนเราเนี่ยเขาชวนไปดื่มเหล้าไปวันนี้วันเกิดฮะบ่าฮะเลี้ยงฟรีกินเหล้าเพื่อนบอกบ่ไปฮะคิงปฏิเสธนะบ่ไปเพราะว่ากินเหล้าเป็นเหตุกระตุกบ่ากินเหล้าหนึ่งกินเหล้าแล้วผิดศีลสองกินเหล้าแล้วไปเป็นอกุศลเป็นความบัชลาดบ่าสามกินเหล้าแล้ววันพูดเขียนหนังสือบ่ได้เจ็บหัวสี่กินเหล้าแล้วแม่ฮะหูแม่ฮะด่าตายเนี่ยสรุปแล้วฮะไปกินเหล้าบ่ได้การกินเหล้าเป็นเหตุกระตุกบ่าพิศีลบ่าเพื่อนเราคนนี้ฉลาดหรือไม่ฉลาดมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาม
0: ีปัญญา
1: เป็นคนรู้เห็นเหตุเกิดทุกข์เข้าใจไหมเราก็เลยไปชวนเพื่อนอีกคนหนึ่งเฮ้เพื่อนไปกินเหล้าวันนี้หาเลี้ยงฟรีบ่าขอบใจมากเพื่อนที่คิดถึงไปกินเหล้าด้วยกันเลยกลับมาเรียนหนังสือไม่ได้นอนตื่นสายปวดหัวแห้งโดดเรียนแม่มาเยี่ยมพอดีแม่ก็ด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าด่าเขาก็ทุกข์อาจารย์ก็ไปถามเด็กคนที่สองว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์เด็กคนที่สองตอบว่าแม่ด่าเป็นเหตุเกิดทุกข์เด็กคนที่สองมีปัญญาหรือไม่มีปัญญาไม่มีปัญญาอาจารย์ก็มาถามเด็กคนที่หนึ่งแม่เธอมาเยี่ยมไหมบอกแม่มาเยี่ยมค่ะแล้วแม่ด่าเธอไหมแม่ไม่ด่าค่ะเพราะหนูไม่ได้ทำผิดศีลผิดธรรมอะไรหนูก็ตั้งใจเรียนหนูก็ใช้เงินไม่ฟุ่มเฟือยแม่ไม่ด่าแม่มาชมหนูด้วยซ้ำอาจารย์ก็ถามว่าแล้วเพื่อนเธอคนนั้นทำไมโดนด่าอ๋อเขามีเหตุเกิดทุกข์ค่ะอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าอะไรเป็นเหตุเกิดทุกข์คนที่หนึ่งก็ตอบว่าเขามีเหตุเกิดทุกข์คือเขาอยากดื่มเหล้าเขาผิดศีลเขาประพฤติผิดศีลเลยเป็นเหตุเกิดทุกข์นะแต่เขาบอกว่าเหตุเกิดทุกข์คือแม่ด่าไม่ใช่คือถ้าเขาไม่ดื่มเหล้าไม่ทำตัวเหลวไหลแม่ก็ไม่ด่าเหตุเกิดทุกข์จริงๆคือผิดศีลดื่มเหล้าแล้วอะไรทำให้เขาดื่มเหล้าเขาอยากดื่มอะไรทำให้เขาอยากดื่มเขาไม่รู้อาจารย์เขาไม่รู้แต่หนูเนี่ยไปนิโรธารามมาหนูรู้ว่าการผิดศีลผิดธรรมเป็นเหตุเกิดทุกข์หนูจึงไม่ทำแต่เพื่อนคนนี้น่าสงสารมากอาจารย์เขาไม่รู้เพราะนั้นเหตุเกิดทุกข์ตัวที่หนึ่งคือความไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่รู้อริยสัจสี่ความไม่รู้เป็นเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้อริยสัจสี่เป็นเหตุเกิดทุกข์หนึ่งทุกข์สองเหตุเกิดทุกข์สามสุขสุขที่สุดด้วยสุขอย่างยิ่งแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความสุขอย่างยิ่งนี่คืออริยสัจสี่นะคะคำถามทุกข์มีคำแปลหลายคำแต่เอาคำแปลคำเดียวสำหรับวัยรุ่นทุกข์แปลว่าทนไม่ไหวอะไรก็ตามที่อยู่ในสภาพทนไม่ไหวอันนั้นเป็นทุกข์อะไรก็ตามที่มันทนไม่ไหวเนี่ยอันนั้นมันทุกข์หิวข้าวทนไหวหรือทนไม่ไหว
0: ทนไม่ไหว
1: ก็เรียกว่าหิวข้าวเป็น
0: ทุกข์
1: ทุกข์ต่อไปไปกินข้าวเพื่อดับทุกข์ใช่ไหมกินเลยกินข้าวเพื่อดับทุกข์กินข้าวเพื่อดับทุกข์กินข้าวเพื่อดับทุกข์กินไปกินไปมันอิ่มจนถึงคอหอยละเขาก็เอาปืนมาจี้ที่หัวแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้เองบอกว่าการกินข้าวคือความดับทุกข์เองจงกินต่อไปอีกแล้วบอกว่าไงทนไหวหรือทนไม่ไหวทนไม่ไหวมันอิ่มแล้วให้กินต่อทนไม่ไหวแสดงว่าการกินข้าวเพื่อดับทุกข์เนี่ยถ้าขืนกินอย่างต่อเนื่องก็เกิดภาวะทนไม่ไหวก็คือการกินข้าว

0: ข้าวก็เป็นทุกข์เหมือนกันจริงไม่จริงเอาละการกินข้าวกินเพื่อดับทุกข์แต่ถ้ากินมากเกินไปก็เกิดทุกข์ทนไม่ไหวใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะ
0: เพราะนั้นแม้แต่การกินก็เป็นทุกข์เพราะทำให้เกิดภาวะทนไม่ไหวใช่หรือไม่หิวข้าวเป็นทุกข์กินข้าวเพื่อดับทุกข์แต่กินข้าวก็เป็นทุกข์ทนไม่ไหวคำถามกินข้าวเป็นทุกข์ทนไม่ไหว
2: ตั้งแต่คำแรกหรือว่าคำที่อิ่มกินข้าวเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ตั้งแต่คำแรกเลยหรือว่าเป็นทุกข์ตอนกินอิ่มแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นทุกข์ตั้งแต่คำแรกดูนะตักกับข้าวสุดอร่อยใส่ปากเข้าปากปั๊บเคี้ยวงุบงุบอร่อยอร่อยแต่ร่างกายมันหิวมันตะโกนว่าไงทุกข์ทนไม่ไหวกลืนลงมาเราเลยต้องรีบกลืนเพราะความทนไม่ไหวใช่หรือไม่แสดงว่าทนไม่ไหวตั้งแต่คำแรกแล้วกินเข้าไปอยู่ที่ลิ้นอร่อยแล้วเราก็บอกอยู่ที่ลิ้นนานๆนะจ๊ะร่างกายมันบอกทนไม่ไหวทนไม่ไหวนั่งลิ้นอีนั่งลิ้นมันต้องปากนักเอาลงมามันก็ลากเลยแล้วก็ต้องกลืนอักลงไปเพราะความทุกข์ทนไม่ไหวใช่หรือไม่เราก็เถียงอาจารย์เนาะเถียงอาจารย์เนาะอาจารย์เขาจะไปง่าวยังเขาไปต้องลืนเมื่อมันกะเขาก็กลิ่นอยู่ที่ลิ้นเนี่ยนะมันอยู่ที่ลิ้นเนี่ยเอาโอเคคำที่สองตักใส่ปากเคี้ยวอร่อยอร่อยอร่อยกูไม่เกินกูไม่เกินเด็ดขาดผลปรากฏต่อมน้ำลายทนไหวหรือทนไม่ไหวต่อมน้ำลายบอกทนไม่ไหวมันอร่อยมากกูต้องฉีดน้ำลายออกมาชิวชิวชิวน้ำลายก็ออกมาผสมอาหารทำให้อาหารจืดไปใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นอาหารคำที่สองทนไหวหรือทนไม่ไหวเคี้ยวไปอย่างนี้เงียบเงียบเงียบเงียบแบะหน้าเบื่อทนไหวทนไม่ไหวทนไม่ไหวเลยต้องกลืนลงไปพอผ่านคอปุ๊บไม่รู้รสอร่อยละเพราะฉะนั้นการกินอาหารเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ทนไม่ไหว
1: เป็นทุกข์ทนไม่ไหว
0: ตั้งแต่คำ
1: แรก
0: แรกไปจนถึงคำสุดท้ายแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยฟังธรรมเราคิดว่าการกินคือความสุขเราจึงพากันอ้วนตุ้ยนุ้ยกันเพราะเราคิดว่าการกินคือความสุขการกินคือความสุขนี่คือความสุขของชีวิตกินกินกินกินแต่จริงๆเรากำลังกินทุกกินทุกกินทุกเรากำลังสร้างภาวะทนไม่ไหวทนไม่ไหวพออ้วนเสร็จไปส่องกระจกทนไหวหรือทนไม่ไหวทุกทุกใจอันนี้ไม่ได้ทุกกายส่องกระจกฮะมันอย่ามาตุ้ยอลูกปุ๊กปี้เอาเสื้อผ้าอะไรมาใส่ก็ไม่สวยตุกใจทนไม่ไหวเพราะนั้นคนฉลาดจึงไม่ละโมบในการกินเพราะรู้ว่าการกินก็ประทุกโว้ยกินก็ตุกว่ะอีกคนเลยบอกอั้นกูบ่กินละเราก็บอกว่าบ่กินก็ตุกว่ะไม่กินก็ทนไม่ไหวร่างกายหิวอ่ะเข้าใจไหมลูกเพราะฉะนั้นถ้าจะกินต้องกินอย่างโง่เขลากินด้วยอวิชชาไม่รู้จริงกินด้วยตัณหาความอยากหรือควรจะกินด้วยสติปัญญาตอบถ้าเราจะกินด้วยสติปัญญาเรากินเพราะความอร่อยอร่อยหรือกินเพื่อสุขภาพ
1: สุขภาพ
0: กินเพื่ออิ่มหรือกินเพื่ออวดร่ำอวดรวย
1: กินเพื่ออิ่ม
0: เข้าใจไหมลูกเข้าใจนะสรุปแล้วเราจะกินอาหารด้วยกิเลสตัณหาหรือเราจะกินอาหารด้วยสติปัญญาก
1: ินอาหารด้วยสติปัญญา
0: พูดดัง
1: ๆเราจะกินอาหารด้วยสติปัญญา
0: เราจะเลือกกินแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราจะไม่กินขนมถุงเพราะมันมีชูรสเยอะมันมีสารกันบูดสารกันเชื้อรามากมายมันปั๊มออกมาทีมันปั๊มออกมาเป็นล้านซองเพื่อขายไปทั่วประเทศเป็นล้านๆนะฮะส่งไปที่ปั๊มน้ำมันนะส่งไปที่ไอ้เซเว่นอีเลฟเว่นส่งไปที่ร้านเปิดตลอดเนี่ยฮะสะดวกซื้อเนี่ยเขาปั๊มตุ้มตุ้มตุ้มออกมาเนี่ยเขาขอเอากำไรแค่ซองละ3บาทพอเอากำไรแค่ซองละ3บาทพอต้นทุน2บาทขายมัน5บาทต้นทุน3บาทขาย10บาทไม่เอามากเกินไปต้นทุน5บาทขาย10บาทได้กำไรเท่าไหร่โอ้ต้นทุน5บาทขาย10บาทได้กำไรเท่าไหร่ลูกปั๊มขายออกไป2ล้านซองได้กำไรเท่าไหร่ลูก5 2 10ได้กำไร10ล้านเพราะฉะนั้นเด็กๆมันมากินแล้วมันจะป่วยตายช่างหัวมันเด็กๆมากินแล้วมันจะติดเสพติดชูรสตายช่างหัวมันกูได้กำไรพอ
3: เด็กๆมันกินบ่อยๆแล้วมันมีแต่สารปนเปื้อนสีผสมอาหารมันจะได้สารกันบูดเข้าไปในร่างกายเด็กๆมันจะป่วยมันจะตายมันจะสุขภาพไม่ดีตายช่างหัวมันแต่ขอให้กูได้เงิน10ล้านเข้าใจไหมลูกพวกเราเป็นเหยื่อไหมคนที่กินผักคือคนจนคนที่กินเนื้อคือคนรวยเพราะนั้นบ้านอาจารย์นี่มีเนื้อเป็นดุ้นเป็นดุ้นเลยนะซื้อเนื้อไปกินโลกรึเนื้อผลปรากฏสุขภาพแจ้งหมดเลยเป็นหวัดทั้งปีขี้มูกขี้หมูขี้ตาย้อยนั่นแหละขี้มูกเยอะมากเป็นหวัดบ่อยมากเป็นภูมิแพ้เป็นแพ้นู่นเกานั่นเกานี่เนี่ยท้องผูกอาหารไม่ย่อยอะไรเงี้ยนะหน้านี่สิวเต็มเลยเพราะกินแต่เนื้อสัตว์กินแต่ของหวานของมันของทอดมาพบธรรมะพระพุทธเจ้าชีวิตจึงเปลี่ยนไปตอนนี้ฉันข้าวมื้อเดียวฉันแต่ผักไม่ฉันไม่ทานเนื้อสัตว์อาจารย์ทำไมไม่กินเนื้อสัตว์กินเนื้อสัตว์ก็ได้แต่มันต้องไปฆ่ามันน่ะมันทำบาปผิดศีลไม่เอานะเนื้อหมูมาจากไหนหมูต้องกินแกลบต้องกินผักต้มกินอะไรเนี่ยหมูมันก็กินผักผักมันก็มาจากดินนะคะเปลี่ยนผักมาเป็นเนื้อหมูเวลาจะกินต้องทุบหัวมันต้องแทงเอาเลือดออกมาแต่ถ้าเรากินผักเรากินอาหาร first hand เข้าใจไหมเรากินผักนี่เรากินอาหาร first handแต่ถ้าเราให้หมูไปกินผักก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเลือดเป็นเนื้อหมูเนี่ยมันเป็นอาหาร second hand นะเป็นอาหารชั้นเลวกินแล้วเป็นมะเร็งกินแล้วป่วยเข้าใจไหมลูกแต่นักบวชพูดไม่ได้ไปบอกชาวบ้านไม่ได้ว่าเอ้ยใส่มังสวิรัติอย่าใส่เนื้อสัตว์พูดไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่พูดนักบวชบางรูปท่านต้องมีสติปัญญาล้ำเลิศมากเดินปฏิบัติได้อะไรมาท่านต้องพิจารณาว่ามันเป็นเพียงดินน้ำไฟลมแล้วก็ทำจิตให้เป็นมหากุศลจิตใจยิ่งใหญ่เหนือสิ่งนั้นเมื่อฉันเข้าไปจึงปลอดภัยแต่ถ้าจิตของนักบวชที่มีกิเลสพอเจอเนื้อสัตว์เยอะๆกินข้าวขาหมูไก่ทอดหมูทอดอ้วนป่วยกันเป็นแถบเดี๋ยวนี้นักบวชป่วยเยอะมากเพราะชาวบ้านไม่รู้ชาวบ้านอยากกินอะไรก็เอาไปถวายนักบวชอยากกินลาบดิบก็เอาไปถวายนักบวชนักบวชก็ฉันปุบปุบปุบปุบนักบวชตายป่วยตายป่วยกันมากมายนะเพราะไม่มีพลังสติปัญญาพออาจารย์รักพวกเราจึงมาสอนสติปัญญาให้พวกเรานะลูกนะคำถามขณะที่ฟังเนี่ยมีใครที่ตั้งใจฟังบ้างยกมือขึ้นมีใครตั้งใจฟังว่าอ๋ออะไรเนี่ยพยายามทำความเข้าใจมีใครตั้งใจฟังบ้างยกมือขึ้นค่ะขอมือหน่อยตั้งใจฟังยกมือแสดงว่าเธอมีสมาธิในการฟังนะคะอันนี้มีสมาธิมากเลยในการคือตั้งใจฟังต่อไปใครที่ก็ฟังแต่ว่าก็มีง่วงแทรกบ้างเล็กน้อยแต่ก็พยายามฟังอยู่ยกมือขึ้นนี่เธอมีสมาธิชั่วขณะเข้าใจไหมลูกคนรุ่นแรกมีอุปจารสมาธิคือมีสมาธิระดับเฉียดชาญเพราะมีความตั้งใจมากเลยตั้งใจฟังแต่บางคนตั้งใจฟังเหมือนกันแต่ก็โดนความง่วงดึงไปโอ้ยง่วงเลยเฮ้แต่ก็น่าฟังเนาะอาจารย์คนนี้โอ้อันยังก็สมาธิชั่วขณะนะคะเอาเมื่อตะกี้พวกเราถูกฝึกสมาธิไหมคะอาจารย์ฝึกสมาธิพวกเราแล้วนะลูกนะให้พวกเรามีสมาธิชั่วขณะกลุ่มหนึ่งได้สมาธิชั่วขณะอีกกลุ่มหนึ่งได้สมาธิเฉียดชาญคือตั้งใจฟังมากไม่ง่วงเลยอย่างเงี้ยนะมีใครไม่ง่วงเลยมีใครง่วงน้อยมากยกมือขึ้นง่วงน้อยง่วงเหมือนกันแต่ง่วงน้อยยกมือขึ้นมีนะฮะมีใครที่ง่วงปานกลางอาจารย์มาเป็นระยะแสดงว่าจิตใจเรามีการต่อสู้ระหว่างความง่วงกับความตั้งใจฟังเข้าใจไหมลูกเอาว่าตามอาจารย์ขณะตั้งใจฟังธรรม
1: ขณะตั้งใจฟังธรรม
3: จิตมีสมาธิแล้ว
1: จิตมีสมาธิแล้ว
3: แต่อาจจะเป็นสมาธิชั่วขณะ
1: แต่อาจจะเป็นสมาธิชั่วขณะ
3: หรือสมาธิเฉียดชาญ
1: หรือสมาธิเฉียดชาญ
3: ชาญแปลว่าเพ่ง
1: ฌานแปลว่าเพ่ง
3: สมาธิเฉียดชาญ
1: สมาธิเฉียดชาญ
3: แปลว่าสมาธิที่ใกล้ต่อการเพ่งอารมณ์
1: ที่ใกล้ต่อการเพ่งอารมณ
3: ์อาจารย์แล้วเวลาผมฟังธรรมเนี่ยผมต้องเข้าฌานไหมคำตอบห้ามเข้าฌานเพราะถ้าเธอเข้าฌานเธอจะไปเพ่งอารมณ์เดียวเลยเข้าใจไหม ถ้าเธอเพ่งอารมณ์เดียวเธอจะฟังธรรมไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นขณะฟังธรรมต้องการสมาธิกี่ระดับการฟังธรรมอาศัยสมาธิกี่ระดับ
1: 2ระดับคือ1ระดับสมาธิระดับชั่วขณะของสมาธิเฉียดฌาน
3: แสดงว่าเมื่อตะกี้พวกเราได้ฝึกสมาธิหรือยังฝึกแล้วไอ้ฝึกเราอาจารย์ฝึกให้พวกเรามีสมาธิด้วยการพยายามพูดพยายามพูดให้น่าสนใจพยายามพูดให้น่าฟังพยายามให้พวกเราติดตามเรื่องราวเพื่อให้พวกเรามีสมาธิมีสมาธิมีสมาธิพอพวกเรามีสมาธิเลยไม่ล้มตัวลงไปนอนหลับนะอาจารย์จะเช็คจิตพวกเรานะว่าเข้มแข็งหรืออ่อนแอคนที่อ่อนแอนี่คือถูกดึงนิดเดียวไปละถูกดึงนิดเดียวไปละเอาละพวกเราลองนั่งสมาธิทีนี้ว่านั่งไปอาจารย์จะเปิดเพลงจะเปิดเสียงแล้วจะมีการสัมผัสนะมีไม้เรียวนะอาจจะเอาไม้เรียวไปตีหัวพวกเรานะแล้วให้พวกเราเช็คจิตตัวเองจิตดูลมอย่างเดียวเลยหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ก็จะมีเสียงเพลงดังขึ้นมาเสียงอะไรไม่รู้นะเสียงข่าวเสียงอะไรแล้วให้เราดูจิตเราว่าจิตเราอยู่กับลมได้ไหมถ้าจิตเราอยู่กับลมมันแวบอะไรก็รู้ว่าจิตมันแวบไปแล้วมันก็ดึงกลับมาที่ลมมันแวบไปดึงกลับมันเกิดยังไงก็พยายามประคองเนี่ยถ้าเราทำได้เราได้สมาธิชั่วขณะแต่ถ้าเรานิ่งเลยก็คืออะไรจะเกิดจะเสียงดังเสียงเพลงเสียงอะไรจิตเราก็อยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกสบายๆรีแลกซ์มากไม่เครียดเลยผ่อนคลายแสดงว่าเราได้อุปจารสมาธิค่ะแต่ถ้าเรานั่งไปนั่งไปเสียงอะไรจะดังวิญญาณทางหูดับวุบไม่ได้ยินเลยดิ่งลงไปข้างในเลยเราได้อัปปนาสมาธินะสมาธิมี3ระดับนะใครพุทโธก็พุทโธอย่างเดียวหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแต่ถ้ามันไม่อยู่ก็พุทโธทีเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหายใจเข้าก็พุทโธพุทโธพุทโธหายใจออกก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจะเสียงอะไรรบกวนจิตนิ่งมากอย่างนี้สมาธิชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะชั่วขณะต่อเนื่องสักพักหนึ่งกลายเป็นสมาธิอุปจาระคือจะมีเสียงดังจะมีอะไรก็แล้วแต่ก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหรือเพ่งอะไรกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกเนี่ยเอาจิตลงไปอยู่ที่กระดูกในตัวเนี่ยกระดูกแข้งกระดูกขากระดูกซี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกเขาสนใจแต่กระดูกอย่างเดียวก็ได้ถ้าเรานับถือพระแม่มารีก็มารีมารีมารีมารีมารีเมตตาดีไหมให้เรียกเมตตาหายใจเข้าก็เมตตาหายใจออกก็เมตตาหายใจเข้าก็เมตตาหายใจออกก็เมตตาเมตตาเมตตาขอให้สัตว์มีความสุขเมตตาขอให้สัตว์มีความสุขเมตตาขอให้สัตว์มีความสุขเพ่งตัวนี้นะตั้งใจเลยลูกตั้งใจเลยลูกชั่วขณะลูกชั่วขณะสมาธิชั่วขณะลูกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เป็นสมาธิชั่วขณะแล้วนะลูกนะเพิ่มทีละนิดทีละนิดลูกเพิ่มทีละนิดเอาต่อไปผ่อนคลายลูกลูกเกรงเนื้อเกรงตัวผ่อนคลายนะลูกนะลูกหายใจแล้วก็ใช้เวลานานขึ้นเรียกว่าหายใจยาวแต่ไม่ต้องสูดหายใจแรงๆนะเพียงแต่ว่าหายใจเข้าทีละนิดทีละนิดใช้เวลานานขึ้นนานขึ้นอย่างนี้เรียกว่าสมาธิชั่วขณะชั่วขณะหายใจเข้าเวลานานๆลูกเข้าทีละนิดทีละนิดใช้เวลานานๆแล้วก็สบายๆหายใจออกใช้เวลานานๆลูกหายใจออกทีละนิดทีละนิดใช้เวลานานๆหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดหายใจออกยาวก็รู้ชัดอันนี้จิตเริ่มสงบมากขึ้นนะลูกนะสมาธิชั่วขณะเกิดแล้วลูกสมาธิชั่วขณะชั่วขณะเก่งมากลูกหายใจยาวก็รู้หายใจออกยาวก็รู้อย่าเพิ่งนึกคำว่าพุทโธหรือกระดูกอย่าเพิ่งนึกนะตอนนี้ประคับประคองจิตให้เป็นสติก่อนให้มีสติก่อนให้มีสมาธิก่อนนะลูกนะต่อไปหายใจสบายลูกไม่ต้องยาวก็ได้หายใจแค่ไหนก็ได้ลูกเอาตามความต้องการของร่างกายนะลุงนะหายใจเข้าชนิดที่มันเข้าแล้วมันสบายอย่างเงี้ยสบายแล้วก็หายใจออกสบายลูกให้สบายนะลุงนะสบายผ่อนคลายนะลุงนะเอาจิตไปรู้ที่กล้ามเนื้อทั่วตัวแล้วก็ผ่อนคลายนะลุงนะสบายสบายเอาละ
4: เอาละเอาละต่อไปให้ลูกรู้ลมตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าเลยนะลูกสมาธิเพิ่มนะลูกสมาธิเพิ่มเป็นอุปจารสมาธินะลูกนะหายใจเข้ารู้ตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าจนสุดเลยลูกหายใจออกรู้ตั้งแต่มันเริ่มหายใจออกจนสุดเลยลูกเก่งมากลูกเก่งมากใช้ได้ใช้ได้รู้ลมตั้งแต่เริ่มหายใจเข้าจนสุดลมสมาธิเพิ่มแล้วไม่วอกแวกไปไหนจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วใช้ได้ใช้ได้ลูกอันนี้แหละสมาธิเกิดละสมาธิชั่วขณะชั่วขณะแล้วก็สมาธิเฉียดฌานมั่นคงมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นหายใจออกก็รู้ลมออกตั้งแต่เริ่มออกจนสุดลมเลยลูกประคองจิตนะลูกนะลูกๆประคองจิตนะให้รู้ที่ลมนะลูกนะลูกรู้ที่ลมลูกไม่ต้องรู้ที่อื่นรู้ที่ลมนะมันทุกข์กายก็ไม่ต้องไปสนมันทุกกายไม่ใช่ทุกใจไม่เอาใจเฉยๆมารู้ที่ลมนะลูกนะต่อไปให้ลูกตั้งใจปรับลมหายใจให้สงบลงนะลูกปรับลมให้มันเบาให้มันสงบหายใจเข้าน้อมไปสู่ความสงบหายใจออกน้อมไปสู่ความสบายแล้วนึกในใจไปด้วยนะลูกนะหายใจเข้าสงบหายใจออกสบายหายใจเข้าสงบหายใจออกสบายน้อมจิตน้อมจิตน้อมจิตให้สงบสบายจากนั้นมาตั้งใจดูลมลูกเดี๋ยวจะมีสิ่งรบกวนละเอาละดูลมให้แม่นเลยนะลูกนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้แม่นๆนะจะเริ่มรบกวนแล้วนะเดี๋ยวจะมีเสียงรบกวนแล้วนะลูกนะพอมีเสียงรบกวนเราจะไม่สนใจเสียงเลยนะลูกนะเราจะสนใจแต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะลูกแล้วใครคิดจะบริกรรมอะไรบริกรรมอันนั้นเลยนะลูกใครบริกรรมพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไม่ต้องไปสนใจเสียงนะลูกนะระวังใจลูกอย่าให้จิตมันไหวกับเสียงลูกดูความเกิดดับลูกเสียงอะไรจะเกิดก็ดับหมดโว้ยไม่กลัวเสียงแล้วโว้ยจะเสียงอะไรก็เกิดดับโว้ยหลับตาลูกหลับตาฝึกจิตลูกฝึกจิตนี่คือการฝึกนะลูกนี่คือกิจกรรมนะลูกถ้าในกิจกรรมลูกยังทำไม่ได้เนี่ยชีวิตประจำวันของลูกเจ๊งหมดนะลูกทุกวันนี้ลูกถูกเสียงหลอกลวงให้เสียผู้เสียคนถูกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลอกลวงให้เสียผู้เสียคนนะลูกฝึกจิตให้เข้มแข็งมีปัญญาเสียงเกิดและเสียงกระดับเสียงเกิดเสียงกระดับก็ไม่ต้องไปโกรธเสียงไม่ต้องไปรักเสียงเปิดเสียงจะเสียงอะไรอย่าให้มันมัดใจฟังดูว่าเสียงมีเกิดมีดับทุกคนหลับตาค่ะห้ามลืมตาทำตามคำสั่งนะคะนี่คือกิจกรรมนะคะดูจิตใจนะฮะหวั่นไหวไปกับเสียงไหมไม่ว่าจะเสียงอะไรก็เกิดดับลูกแต่ทำไมจิตมันหวั่นไหวกับเสียงเพราะมันไม่มีความรู้มันมีกิเลสตัณหาคล้อยไปกับเสียงอย่าลืมอย่าลืมอยู่กับองค์บริกรรมของเราพุทโธพุทโธกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธนะใครจะเมตตาก็เมตตาเมตตาเมตตาพุทโธเนี่ยปลอดภัยที่สุดเลยนะพุทธเจ้าเวลาฟังเสียงต่อไปพอมาได้ยินเสียงเนี่ยเอาสติมารู้ที่ประตูหูเลยแต่ยินน้อยยินน้อยยินน้อยยินน้อยยินน้อยแล้วมันก็ดับไปดับไปนะไม่วันไหวเสียงเกิดแล้วเสียงกระดับเสียงน้อเสียงน้อเสียงน้อเสียงน้อ
5: กิจโชพุทธานะมุปปาโท
1: อิโชพุทธานะ
4: เสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับ
1: ยากที่จะได้เกิดเป็นมนุษย
5: ์ยากที่ชีวิตสัตว์จะอยู่สบาย
1: ยากที่จะได้ฟังพระสัจธรรมแท
5: ้ยากที่พระสัมพุทธจะอุบัติมา
4: ตั้งใจมีสติอยู่ที่เสียงมีปัญญาเห็นเสียงเกิดเสียงดับตั้งใจฝึกลูกฝึกจิตไม่หวั่นไหวใครพุทโธก็พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าจะเห็นเสียงเกิดดับก็เสียงหนอเสียงหนอเสียงหนอสักแต่ว่าเสียงเสียงเกิดเสียงดับเสียงเกิดเสียงดับจิตนิ่งจิตนิ่งอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิจิตไม่หวั่นไหวจิตนิ่งนิ่งสงบนิ่งสงบนิ่งเงียบนิ่งเงียบ

0: จิตนิ่งจิตนิ่งไม่หวั่นไหวอยู่กับองค์บริกรรมของตัวเองนะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกปรับลมให้สงบทำลมให้สบายนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งจะเสียงอะไรก็เกิดดับหมดไม่สนใจนิ่งนิ่งนิ่งสงบสงบสงบสงบสงบสงบระวังจิตพุทโธพุทโธให้ดีเตรียมรับจะมีอะไรมารบกวนเตรียมรับอย่างมั่นคงพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธถ้าพุทโธมันเงียบหายไปแล้วมันนิ่งเบาสบายก็นิ่งอยู่ตรงนั้นสงบเนาะสงบเนาะสงบเนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะรู้เนาะพอมันทุกข์กายมากมีสติรู้ทุกข์กายเนาะทุกข์กายเนาะแต่ใจไม่ทุกข์แต่ใจไม่ทุกข์ดูลงไปที่ใจอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนเนาะอยากเปลี่ยนเนาะโอเคจะเปลี่ยนอย่างมีสติแล้วก็มีสมาธินะมีสติค่อยๆ ยกมือขวายกมือซ้ายโน้มไปข้างหน้าโน้มไปข้างหน้าคุกเข่าขึ้นแล้วค่อยๆปรับขาเปลี่ยนท่านั่งนะพอเปลี่ยนท่านั่งอย่างมีสติแล้วก็นั่งต่อแล้วก็สงบต่อเปลี่ยนท่านั่งได้เอามือมีสติเอามือยกไปข้างหน้าแล้วก็โน้มตัวไปข้างหน้าแล้วก็เปลี่ยนขาแล้วก็นั่งต่อเตรียมตัวรับศัตรูที่จะจู่โจมนิ่งนิ่งรู้อยู่ภายในผ่อนคลายไม่เครียดไม่เกร็งสบายสงบไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอไม่เที่ยงหนอชีวิตนี้ไม่เที่ยงหนอเสียงก็ไม่เที่ยงหนอเสียงเกิดและเสียงก็ดับไม่ควรจะไปหลงรักเสียงไม่ควรจะไปหลงเกลียดเสียงสิ่งใดที่มีความเกิดมีความดับเป็นธรรมดาก็ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นเสียงเกิดและเสียงก็ดับเลยกลิ่นเกิดกลิ่นก็ดับไปเห็นอะไรเห็นแวบหนึ่งแวบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสล้วนไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แก่ลงแก่ลงแล้วก็ต้องตายตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่แก่ลงแก่ลงแก่ลงเสื่อมไปป่วยแล้วก็ต้องตายรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมะภายนอกก็ไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นไม่เที่ยงเนาะจิตนิ่งจิตเบาจิตโปร่งโล่งสบายใจชีวิตนี้ไม่เที่ยงเนาะต้องแก่ต้องตายแน่นอน
1: มีสติสูดลมหายใจเข้ายาวยาวลึกลึกผ่อนลมหายใจออกผ่อนคลายผ่อนคลายหายใจเข้ายาวผ่อนลมหายใจออกยาวต่อไปน้อมจิตเจริญเมตตาคือส่งความสุขความปรารถนาดีให้กับผู้มีพระคุณเราจะต่อไปประนมมือขึ้น
0: ประนมมือขึ้นตั้งใจแผ่เมตตาหลับตาอยู
1: ่หลับตาประนมมือกรุณาว่าตามข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงมีพระชนยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยตราบนานเท่านานและข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลนี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายเท เทพไทเทวาและท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจมีศีลมีธรรมเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพ้นอันตรายนานาข้าพเจ้าขออธิษฐานว่าบุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ขอจงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเพียรละความชั่วด้วยการทำแต่ความดีคือหมั่นให้ทานรักษาศีลให้บริสุทธิ์เพิ่มพูนสติสมาธิปัญญาขอให้ห่างไกลจากคนชั่วได้สมาคมคบกับคนดีมีศีลธรรมขอให้ข้าพเจ้าตั้งอยู่ในความไม่ประมาทขยันหมั่นสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีสิบจนกว่าจะบรรลุความสุขอย่างยิ่งคือพระนิพพานโดยเร็วพรันเธอสาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
3: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอฟเอ็มร่วมทำร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอฟเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะก่อนจากฝากไว้ขอให้ระลึกรู้พึงมีสติว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: รการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจ
2: ราชินีเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆให้ประชาชนน้อมนำเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
3: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนให้ทุกฝ่ายเตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจจะมีความรุนแรงมากทีมนักเตะหนุ่มไทย U19 เปิดสนามเอาชนะบรูไน9-0ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
2: หมายกำหนดการพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเจริญพระชนมพรรษา4รอบพระนักษัตรในวันพุทธที่3มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเฉลิมฉลองโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีพระราชทานชื่อพระราชพิธีว่าพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำหนดดังรายการต่อไปนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569เจ้าพนักงานพระราชพิธีเตรียมการตกแต่งมณฑลพระราชพิธีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยไว้พร้อมสับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีเทียบรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดารามเวลา 17:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังชานหน้าพระอุโบสถ